0: ักขี
1: รัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
2: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
4: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
3: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
5: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
2: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
4: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
3: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้าน

0: บาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนิระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสแนท126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณ เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8 ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
10: 1นาทีกับกปท. การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
17: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
4: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะน่าจะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งเซนที่เกณฑ์ประมาณสัก40-50มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้ถ้าถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ย นครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการอะไรหลายพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านอ่าวไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปนะอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
3: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
4: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.
5: ะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการนะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
5: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ตอนนั้นวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นเนี่ยมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะน่าจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้ ้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
8: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
7: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
8: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
7: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เล่าประเด็น
11: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
12: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
11: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
12: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
11: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
13: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
14: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปทุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
16: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
15: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
17: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกเพราะอะไรโดยหลวงพ่อภัยสารวิสาโลครับ
18: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ทำอะไรเกินตัวรู้ไหมว่ายากและเหนื่อยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากคุณจะมีบ้านสักหลังมีพาหนะสักคันมีที่ดินหรือเครื่องใช้อื่นๆตามที่ต้องการเพราะความอยากได้เติบโตมาคู่กับความเป็นมนุษย์แต่คุณได้คิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านี้ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นพักผ่อนน้อยลงหรือมันทำให้คุณเป็นหนี้จนเต็มกำลังเชื่อเถอะว่าคนที่คุณรักไม่ได้อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงก้าวไปอย่างมีความสุขและมั่นคงตั้งแต่วันนี้นะคะครอบครัวและสังคมของเราจะกลับมาอบอุ่นดั่งเคยเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
4: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ในรายการเล่าเรื่องเมืองนราทุกวันศุกร์เวลา 8:10 นถึง 9:00 นทางสมทนราธิวาส FM 98.25 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

0: วัสดีค่ะผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านค่ะติดตามรับฟังกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราทางสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz โดยภายใต้การนำของท่านผู้มีการสุนิตามินสาค่ะในส่วนของการกำกับดูแลการส่งกระจายเสียงทางด้านเทคนิควันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสันตินะคะมาในส่วนของการดูแลสัญญาณเสียงสู่พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่รายการเล่าเรื่องเมืองนราสนับสนุนโดยทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสค่ะวันนี้ท่านผู้ช่วยนัชนันท์คงทนนะคะติดภารกิจก็เลยฝากให้ดิฉันสริป้ามลีค่ะกลับมารายงานตัวเป็นผู้ดำเนินรายการกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราทางสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz ส่งสัญญาณเสียงถึงเครือข่ายทุกๆสถานีที่รับสัญญาณเสียงในวันนี้ด้วยนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารข่าวคราวฝากประชาสัมพันธ์กันในส่วนของ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ถัดไปที่หยิบยกมาฝากทุกท่านนะคะในส่วนของรายการเล่าเรื่องเมืองนราโดยในส่วนของการประชาสัมพันธ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะในเรื่องราวภารกิจต่างๆของท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าทั้ง3ท่านในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่มีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษามลายูด้วยนะคะให้ได้ติดตามกันสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกับไปเองก็ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆตรงไหนที่จะเป็นการพัฒนาในส่วนของนักจัดรายการเองกับไปเองแล้วจะเป็นการพัฒนาทางด้านของสถานีวิทยุและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่คุณฟังอยากจะติดตามหรือว่าให้ความสนใจก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะคะพร้อมแนะนำแล้วก็ชี้แนะติเพื่อชมก่อนเรียกว่าติชมมีกันเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็จะเป็นอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นทางเพจสวทนราธิวาสเองก็จะมีแอดมินช่วยตอบคำถามแล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือว่ายุ่งยากหรือว่าปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนอยากจะทราบรายละเอียดนั้นอาจจะต้องก็ต้องขอเวลาหาข้อมูลในการตอบคำถามหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเราจะตอบได้ทันทีแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่ตอบกันไปแล้วถ้ามีความพึงพอใจอย่างไรนะคะมีความพึงพอใจอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันละกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและก็ไว้วางใจสถานีวิทยุสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz เป็นแม่ข่ายตลอดมาพร้อมด้วยสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะณขณะนี้ด้วยทุกๆสถานีด้วยนะคะทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง912ด้วยแล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทุกๆสถานีพร้อมด้วยช่วยกันแล้วก็บางโอกาสก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางสถานีวิทยุสอบต.จังหวัดยะลาด้วยก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราในวันนี้หยิบยกมาข่าวแรกเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เล่าสู่กันฟังจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยเสด็จของพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในส่วนของการไปพระราชทานในส่วนในครั้งนี้นะคะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยในวันที่18กันยายน2569นะตามรายละเอียดของข่าวนะแต่ว่าก็ประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดของข่าวในวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณันท์นายกฤษณันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและท่าน ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุงรักพลาสายนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.รสุคนแสงมณีประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสารเนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1รายดังต่อไปนี้นายปิยะสุริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้ารับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม610คนจากคณะแพทยศาสตร์จากคณะพยาบาลศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสด้วยพร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูด้วยค่ะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอน61หลักสูตรด้วยกันค่ะจำแนกเป็นหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี22หลักสูตรด้วยกันแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี29หลักสูตรด้วยกันค่ะหลักสูตรในระดับของบัณฑิตศึกษา10หลักสูตรมีนักศึกษาจำนวน 4,545 คนคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่างๆจำนวน 1,231 คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้วยผลิตผลงานวิชาการมีวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและก็การจัดการองค์ความรู้ขององค์กรสู่มาตรฐานสากลค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังกับสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเสด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะAssalamualaikum, semoga seikuti ruangnya suah pagi ni kaya cerita haban dan nago. Kak Pasri pun melangsungkan dengan bahasa Thai juga dengan bahasa Melayu. Semoga ada bahasa Thai juga dengan bahasa Melayu. Kita idah ke jadinya supaya nak sapa ke butuh kebangnya. Bagi dua ibu apa yang dihormati semua. Pak cik makcik kakak bebes diikuti tu. Kita boleh mari melangsung mari ikuti dengan bahasa Melayu pula. Kata lagu mana tak ada idah ke seminggu lepas hari ni. Dalam kawasan nago kita. Kaya cerita Habana Naro pada minggu lepas dan kok minggu yang akan datang minggu lepas bahawa ni pada 18 belakang di Ayun 2559 sebenarnya jam 10 pagi bagi dua adik dua raja Sumdek Prakanita Tirat Jau Krum Sumdek Pati Parada Sudah Sayang Burum Raja Kumari adik dua raja di kena-kena perkenan dengan risalah dan staf pekek temannya dah kejayaan untuk adik-adik pelajar tu kena keparin jabat kepada adik-adik pelajar yang mana dapat kejayaan pengaji daripada Universiti Narati Warajana Karin tahun ini di sana tu ada dengan bagi Gubernur Wilayah Naratiwat di mana Gubernur Wilayah Naratiwat lalu bagi Palang Merah juga yang bersakut pauk semua semua dari dah ke sama tu semuanya dalam seguh ke lah cawing-cawing pengaji di Hock University Naratiwat Rajana Karin Island itu buku 91 laksud pengaji semuanya juga terbagi-bagi yang mana pengaji belum ada siapa penjatuh itu dah 22 laksud atau 22 Kajiep ngajie yang mana cawe ni pengajare sangnya bagi pengajare dah kira laksud ada bagi parinjatri itu 29 laksud ini adalah siapa ke kawari para sangnya kemudian ada lagi bagi laksud bagi bandik seksa bagi radak bandik seksa ni 10 laksud ada adik-adik pelajar di 4,545 orang kena can juga pekerja tak bagi lah sebanyak 1,231 orang duduk di Universiti Naratiwa Rajanakarin. Gak apa-apa siapa beritahu khabar pada adik kakak dan hormati semua sudah mengasih adik kot ini kata Universiti Naratiwa Rajanakarin akan mengadakan idah ke tiap-tiap bidang pengaji untuk kemajuan bagi masyarakat kita dalam keadaan sekarang ini tepatnya kita dalam kuasa narasi untuk melangsung ke kemajuan pada masa depan untuk tu adik pelajar menjadi sesuai dari segi pengajian dengan tepatnya kita ni nak menjadi selamat, nak menjadi maju, nak jadi berjaya dari segi pengajian, dari segi kerja buat, juga melangsung ke yang mana memadaki bermutu tinggi pada masa depan tu juga siapa tu dah terpanggil idah kiat lah nak bangun jadi maju berjaya setuhnya. Berita khabar awal sekali saat ini dan lepas itu semuanya kita menuju pula berita khabar yang kedua pula dengan bahasa Thai pula semuanya. Kak Kurfan, Kak Matitan ข่าวต่อไปนะที่เตรียมมาฝากทุกท่านนะคะหยิบยกมาในส่วนของข้าราชการและประสบกรณิกรจากนราธิวาสร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณท่ากาศยานนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณฟังค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569เวลา 12:20 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงทักไปถึงที่ท่าอากาศยานนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสยะลาและจังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569ค่ะโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นท่านผู้ว่าราชการจากนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจากนราธิวาสพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผ่วยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปราณิตรันวาสีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นาวาเอกบัญญัติวงจำปานายชาวคริสสุรนัตกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแม่บ้านทหารตำรวจผู้นำศาสนาและส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะในโอกาสนี้ผู้นำศาสนาอิสลามได้ร่วมสวดดุอาได้ร่วมดุอาขอพรแล้วก็ถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นสถาบันหลักของชาติตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบจนปัจจุบันค่ะอย่าเสพงานอย่างเดียวหรือมาติสุโมบิโตคอบายยักดูวันนี้ยัยตูบกนังงางาตาบากินโดAdik dan raja semuanya di tes dengan kapal tubuh di tong. Terpada 18 bulan kan jayun 2019 je pukul 12.20 minit. Baginda Adik dan Raja สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายเคตปฏิเอกอสุตบากินเดสปาดีเตสกับประตูเบดิทองนาวสังเนดะเตสกับประตูนาวตลพระตุยามโนบากินเดมาอิปตุกาเซดาลากอสุเลสโกโกพัทลุงนาโกจาลายังกับตานิงเดียทอตปะลิโมบลาสุขิสาปาลาเปบลักกันจายุนโดยปริมาตุนิพุสมิเลดีเตสังกับตุเบตุอาดอพูวานาโกอาดอนายุปาลเมโกดาสังเนอาดอบาเกอากาเตตันเตโรดาวกับบาเกberidah ke daripada mahkamah naro dan setengah bagi sedadu bagi polis agak tentera dan juga lagi bagi polis siap daripada ติมาแล้วกับในเวลาหน้าที่ว่าจะต้องผู้ว่านาโกผู้เป็นเด็กก็บางแก persa pelah tidak bedanya, tapi sekalipun pemimpin bagi agama, sebenarnya tidak bedanya. Bagi pemimpin agama Islam itu sama-sama berdoa lah pada baginda, yang mana baginda bertugas dalam kawasan di selatan sini sebenarnya dengan selamat juga mengingat kejasa baginda adik raja Sumdek Prakanita Tiraja Krum Sumdek Pati Parat Rasuda Sayang Burum Raja Kumari dengan selamat dia juga berdoa supaya adik kakak kita sama-sama sini dia juga mana baginda jaga elah mengingat jasa-jasa baginda adik dan raja dia juga korban pada raja yang mana kita duduk dengan selamat dengan bahagia dengan siapa sekali dan tanah air kita di selatan ni sebenarnya ada dia tahu kabar soal lagi sebenarnya mari kita ikut tu pula bahagia bidangnya bahagia umum kementeri pula sebenarnya dan minggu lepas baru ni dah ke mana dari tugas saya umum kementeri sebenarnya tu mari kita ikut tu dengan bahasa Thai sebenarnya ค่ะคุณฟังค่ะองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ค่ะเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 16:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการให้การต้อนรับค่ะก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติค่ะเป็นขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำด้วยกันค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องกันมาค่ะในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทด้วยกันรวมจำนวน60ทีมเรือด้วยกันค่ะแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมค่ะเรือยอกอง22ทีมและเรือโคจสี13ทีมค่ะโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วยจำนวน3ทีมด้วยกันค่ะซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่17ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะงานของเดียเมืองนราเริ่มแต่วันที่12ถึง21กันยายน2569กองงานหนึ่งก็คือกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนะคะก็เริ่มแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือฮันตวอค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองตากใบค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ประเภทเรือโคจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ใส่น้ำตุยงบีค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมเรือนะคะกับไปหยิบยกมากับรางวัลที่1นะคะกับแชมป์ปีนี้นะคะและท่านก็คงได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรือกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้หยิบยกมาในส่วนของแชมป์เรือกอนและเรือยอกองและเรือโคจสีค่ะมาติดตามภาษามาลายูกันต่อค่ะยาสมงดารมาติซูโมบาเกองคมนตรี รีวากีร์ปะเดอร์บางกีเดราโจมาให้บางกีฮัดโยฮัดโยพกเรนงาบลอมบอเปล่าฟอโกเล่ปะโจก็นกเปล่านาโกเสมงาบุบุปิอาลราโจทาวโดยบริมาเตเนปุสมิเลทาวนี้ปะเดอร์ดัวปุลาฮุบุเลกันจายอนโดยบริมาเตเนปุสมิเลเจปุโกปะ20นาทีเสมงาบางกีเดราโจSuruh kepada Umum Menteri iaitu kepada Puan Ek Chalum Chai Siti Saad jadi wakil Baginda Raja mari kami wakil piala hadiah dan juhe kepada Pau Golek Pau Jokon dia juga masuk ke Pau Nago bubuk piala Raja tahun 2005-2009 di kawasan Presiden Ekos Baginda Raja cukup 50 tahun itu sehingga di Kali Raja Sai Sungai Menam Bangnara atau Sungai Naro sehingga di Ohmang Wilayah Naratiwa sebenarnya pada kali ini tu dalam keramaian ini adalah satu dalam idah ke hok keramaian ngan kong di mengdara bagi terbaik dalam kawasan nao kita yang terkenal termasuk sebenarnya ni tahun ini tahun 2019 oleh ada Puan Nago Gubernur Wilayah Naratiwa iaitu Puan Bun Cui Hom Jam Jin seterusnya Nayuk Palamewah Nago iaitu Nayuk Kanita Hom Jam Jin Nayuk Palamewah Wilayah Naratiwa sehingga Rong Wichan Chai เสร็จสัมพันธ์รองผู้ว่านาโรสตรงนี้พลตำรวจตรีประยงโคสาขาบางทีผู้การสระดุพุทธนาโรสวัสดีกระทรวงยุติธรรมขยายเอติแต่ละเปอร์เซ็นต์แต่บางทีบางทีละสามบุองคมนตรีประเดี๋ยวคราวนี้บลอมบาร์ดโนตานิงบลอมมาเปล่าชิงนะแต่ถ้าให้ชิง20บลักกันยายนตัวเด้อบลอมบาร์ดโนชิงบลอมมาเปล่าชิง nomor 1เด้อตรงนี้อาดอมตุนยุกเก็บpesembahe nak ada tari ye ada dengan pertunjukan belagok melalui lorong air Sungai Bangnara iaitu daripada unit kerja yang bersakut bahawa semua tanggungjawab dalam 9 buah perahu sebenarnya untuk mengingatkan jasa baginda tunjukkan kehormatan kepada baginda dia kot yang mana yang ditetapi oleh baginda kata nak ikuti dia kot nak jaga dan sangat sambung ke projek yang mana ditetapi oleh dulu yang Duli Yang Mulia Ibu Ayahanda Raja sebenarnya nah, itu yang mana ditetahi oleh Baginda Perbat Sumdet Pra Burum Canaka Tibet Maha Pumipun Adunya Det Maharat Burum Manah Bapit sebenarnya dalam kawasan oleh Naratiwan juga yang berhapi untuk rakyat dalam kehidupan yang maju jaya setuhi pada masa depan sebenarnya ada. Pada tahun ini ada bau lah Nanata masuk ke sebanyak 3 bagian bagian pertama bagian bau golek bau jokong dan juga bau naga Pemimpin dia duduk di 90 pasuk ke perahu terbagi Pau Golek tu 25 pasuk ke Pau Jokong 22 pasuk ke ada lagi Pau Naga tu 13 pasuk ke ada Pau daripada Malaysia mari sama-sama juga tu mari dalam 3 pasuk ke dah pelasung ke dalam belum Pau di antara 17 sampai 20 boleh kan jayun 2019 lepas mari tu iaitu dapat kejayaan ialah juhai tahun ni saya mengarah kita boleh dapat tahu pada hari ni semua tu tahu dah dah kat Pau siapa melasung pula lah dah ruangnya pada pagi ni ni pada kakak dah hormati semua saya ikuti kadang-kadang dia ikut tinggalik-galik nombor satu boleh pahu mana duk tanya-tanya tu saya mengata bagi pahu golek tu nombor satu atau juhel lah juhel boleh kepada pahu hang tuwoh hang tuwoh ni mana obocon naro saya mengata hang tuwoh saya mengata pahu jokong pahu jokong juhel pahu jokong nombor satu boleh kepada pahu tersebar mentak baik daripada tabah saya mengata kemudian bahagia pahu naro pula akhirnya pahu naro juhel atau cem nombor satu tahun ni boleh kepada pelau Sainab Tujung B daripada Tujung sebenarnya ada ini siapa ada sebenarnya yang dihormati semua saya ikut tirangnya so pagi-pagi ni ni awak cerita Habana Naro dengan bahasa Thai juga dengan bahasa Melayu kapan langsung-langsung ke selalu dah sebenarnya berita semua terdapat tahu saya ikut tirangnya pada pagi ni ni berita ikut tirulah dengan bahasa Thai jadi dengan berita khabar pada hari ni kak kudufang kak ทางด้านของจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาม ื่อวันที่18กันยายน2569ณวัดพรหมนิวาสตำบลบางหน้าอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณี ค่ะคุณฟังค่ะขออภัยค่ะด้วยการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยมีพระโสพลคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าอาวาสวัดทองดีประชารามค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์นะคะพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปด้วยกันประกอบพิธีสงฆ์ซึ่งก็มีทางด้านของรองชาวคริสต์สุนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้นำข้าราชการและประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันครบ15วันและ50วันพร้อมด้วย100วันแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยโดยการจัดพิธีในวาระครบ100วันครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะอย่าสำงายังธรรมติสุมาวิเลหนราธิวาสเมื่อเดกอาชาโวบอกบาจิเกกปะดะอนดราโจเยตุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำงายยังธรรมติสุมาเดกเตพรมนิวาสนามุกิบางนาเดอเมืองวิเลหนราธิวาสได้สิตัวดอผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นเดติปุสีอาจารย์อิดะเกบอกบาจิเกปะดะกาลิมิสำงายจุกSuatu hari yang menerima dunia bagi dia anak negara, Sumber Raja Lu Ter Jawa Pachora Ketia Pa Narendra Teh Payawadi Kurmanuang Raja Sunini Sidipat Maha Wachura Raja Tida pada kali ini sebenarnya ada Praksopon Kunatan Jawa Kena Jawa Nara Tiwa Dasarnya Jawa Awad Watong di Pracaram Jadi bagi Pratan Faisong sebenarnya sebenarnya ini ada lagi bagi wajik lah sebenarnya ada Rong Cakrit Surata Kuala รองผู้ว่านากรมสังสารมดาดักแกเนี่ยสมเนาสมเนาแกจะสมัครินโนตุบักวันจิแกอันดาลกะเดแอสกัวแกยังมันสังสารมันพามาอีดัตุตัวตุจฮารีเลวบลฮารีเลวบลฮารีสกัตฮารีมีงานดุเดียวปากีเดออันดาลราจูยัยตุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเนาในปากีดาสัตวิโตสัพพวิโตขบังยาปาระสำเนาดัลกะเดเอปเสะเปดัลกะเซนาวกิตานีดัลสิมิงุลปะมังยิสำเนาคิตาอิกุพุทธิปุลอปากีเพาะกัสิลูกสากอนอาจจะเดงเงกะปอยดักเกปะดักิโตกิจายเอลากุมานโนสุโกตุกิโตสำเนาค่ะคุณฟังค่ะกสิลและสากอนจากนราธิวาสจัดพิธีรับมอบนะคะเป็นปีกฝนหลวงพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพระราชดำริฝนหลวงค่ะแล้วก็มีในส่วนด้านของภารกิจของกรมฝนหลวงและก็การบินเกษตรด้วยนะคะหยิบยกมาฝากทุกท่านกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราในวันนี้ด้วย พิเศษของการประชาสัมพันธ์กับวันที่21กันยายน2569เวลา 14:00 นค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีรับมอบนะคะปีกฝนหลวงพิเศษเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมเล็กชั้น3ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ค่ะจากนั้นเชิญผู้เข้ารับปีกฝนหลวงพิเศษเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน6รายด้วยกันค่ะนำด้วยลำดับแรกนายบุญช่วยหอมยามเย็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะลำดับที่2นายชาคริตสุรณัตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะลำดับที่3นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสลำดับที่4นายทวัชชัยเลิศไกรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสค่ะลำดับที่5นายยงยุทธสุวรรณผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสค่ะและลำดับที่6นางจัญญพรสิริภูวดลหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยพิธีดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพระราชดำริฝนหลวงและภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งก็มีนายเทิดศักดิ์รันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวค่ะสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนกับเก็บกักน้ำแล้วก็ช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆด้วยโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะพระบิดาแห่งฝนหลวงค่ะผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงค่ะก็เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะอย่าเสียเงินอย่าได้หมาที่สมอกดึงเอาไปต่อข่าวเกี่ยวกับเดอบางแกเกษตรกรสหกรณ์อาจจะบางแก่สัตว์ยุคจอดอากาศวิลเลห์นราธิวาสเสมือนเดียวกับเกษตรกรสหกรณ์บางแก่วิลเลห์นราธิวาสมาเด็กแก่อาจารย์ตุ้มโมเดาปังแก่สุปงาตาจิงสายะเป็นหนึ่งงานหุ่นเจลวงและตอนนี้เขาพิเศษละคอสเสมือนสกัลลี่สวัสดิ์กันนะครับมาเต้ยามันโอบวกกับจิตใจกับใบแก่บวกเป็นดอกประดับชราคาและโปรเจกต์ที่ดีที่สุดที่ถูกให้โดยบางแก่เนื้ออาจารย์นราจอsemua yaitu kepentingan kuali pada kali ini semua ni di depan gambar baginda agenda raja perbat sumdet praburum canakatibet maha pumi pun adunya det maharat burumana bapit di belik suara kecil takat tetigo salah kelang oleh naratiwa yang kedua dalam kawasan mungkin lampu dan orang oleh naratiwa semua yang menepunya sekali ni okey dapat terima pada kali ini yang pertama puwa buncuai hon yam jen yang kedua rong cakrit surna tak คุณรองผู้ว่านาโกยักติโกนายอนิรุธบัวอ่อนสลากูบละวิลเลห์นราธิวาสเนกะปะนายทวัชชัยเลิศไกรกระตวนประเดิมสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสารภัยกตัญญากระเตอขณะนี้ปอพอเสมียได้แล้วพระฤทธิ์อยากเรียนเมื่อนายยงยุทธสุวรรณนายตู้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนาโกอยากเรียนแน่นางจยพรสิริภูวดลหัวหน้าตะกตัวประเดิมกุบุเลปตุลเงี้ยบางแก่เกษตรกรก็ดูโครงการพิเศษบางแก่บกระดังงานของประชาบะทางสำนักเกษตรอุกสหกรณ์ของวิทยานาราธิวาสเสมียอันนี้มันระบาดที่มุ่งสาธุการจึงปังเกตันโดยจะปังเกอันนี้ตัวภาษาอย่างนะจ๊ะฮะจะปังปีกนี่ปังปีกฝนหลวงพิเศษในภาษาไทยเสียงเนี่ยบางเกลนราธิวาสบางเกกับสิบุญสับปะบิโตคาบาเสียงเนี่ยปฏิสกาลีละ อายนาราจูอตโตยังมันตึกตึกหน้าเนื้อนามวัสไทยกันตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยจตุตาเดียบายว่าพุ่มละแอสมานี่ว่าเอาเจลวงตะฝนหลวงตะวันเจลวงเนี่ยดีราจูบวกปิดักเกล่ะพวกนั้นกุนปากกาลับกากะSupaya kita boleh jadi usho Pak Soh di mana awe di atas langit tu boleh jadi hujan tolong ajak dalam kelas di mana susah payah haha kemara boleh jadi hujan lewung hujan pada raja sebenarnya pentingnya dah lepas itu semua dah hormati semua tak pernah tengok je pulak dapat tengok je pulak apa 40 minit dah ni tentu langsung kelas lagi pulak susah selalu dengan berita khabar susahnya ni langsung selalu seremnya berita susahnya ni kata wilayah naratiwan ada Pesia Gapatik ni mari ikut dia sebenarnya ada Bila Naratiwat Tercamat Naratiwat Mop Ban Puya Korai Lek Doi Ukat ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเมื่อวันที่22กันยายน2569โดยท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2569ณบ้านเลขที่16ทับ1หมู่ที่4ตำบลมะนางตายออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยส่งมอบบ้านให้แก่นางสาวสวยบะอารงซึ่งประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมีฐานะยากจนแล้วก็บ้านพักอาศัยเดิมทีนั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีนายสราวุธนินการปลัดอาวุโสหัวหน้าส่วนราชการมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวนะคะว่ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการพร้อมขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่ร่วมกันสนับสนุนและดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่นางสาวสวยบ้าอารมณ์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมขอให้ครอบครัวตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ครอบครัวด้วยค่ะในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบป้ายกาชาดด้วยรวมไปถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแก่เจ้าของบ้านก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมภายในบ้านด้วยค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสด้วยด้านที่อยู่อาศัยโดยดำเนินการซ่อมแซมหรือจะเป็นการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะการมอบบ้านในครั้งนี้นอกจากว่าจะช่วยให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วด้วยก็ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนรวมไปถึงส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนแล้วก็เป็นการอีกส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงต่อไปค่ะยาเสมงยาธรรมทิสุโมยาวันวิลัยนราธิวาสเมื่อเด็กอาจารย์มาสวมมือประเดิมตัวแหวละประการนิ่งตัวอย่างได้ประกาศสุขแห่งเสมงกับทีมงานสกาลีมาสวมมือประเดิมตัวมือตัวกรรมแต่เดี๋ยวก็ ยามโนบะปัญจเกียกปัดบากินโดอิบุนราโจยตุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางโดยบิลมาตุในพุทธมิเลดุโมดาทางโดยบิลมาตุในพุทธมิเลสังยาดาปัดรวบรวมเวลากันยายนโดยบิลมาตุในพุทธมิเลผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นยาดิปุรุษีอาจารย์โวบากิโอมะตุสวาหุโมะมีกว่าเดอตัวโมะมีกุโปรเจกต์ terbaiklah bagi wilayah Naratiwat yang mana mengadakan untuk kehormatan kepada Ibu Bunda Raja ada buat wajibkan pada pagi itu Ibu Bunda Raja Sumdet Pra Nang Chau Sudikit Pra Burum Raja Ninan Pra Burum Raja Chunini Pan Piluang Sapa Nayika Sapa Kacat Thai sebenarnya dengan duit modal tahun 2005 dan 2009 itu lama rumah tebelah adalah satu tempat pak mukim dia tejo dia umum Naratiwat wilayah Naratiwat semua kepada Nang Sao Suwebah Arung yang mana kesusahan dia juga bagi keadaan rumah tu dulu tu rumah tu adalah pasal dia sama ada adalah keadaan susah payah sama ni dalam keadaan pada kali ni sunya oleh Naratiwat ada buat persiapan rumah sudah siap dah tu pada kali ni ada Nayuk Palamewa Nayuk kan ni tahom janjin iaitu Nayuk Palamewa oleh Naratiwat bersama dengan semacik Palamewa oleh Naratiwat juga ada Nasrawut minkan belak usul ketua pada unit kerja-kerja untuk menetap nebede kakak kapung pakak ni sama-sama ada kesedihan kuat dia atau dia buat persiapan dan mana sokongi baik ni daripada ni lagi ada makan ni minum merah pak sokongi daripada kakak yang hormati semua dia juga bersakup pauk semua tu kepada Nasa Suhaibah Arung sebenarnya dalam keadaan susah payah lah ni dah siap sejodoh dia juga boleh umuh dengan dapat kejaya daripada pihak haji sebenarnya kalau selagi sebenarnya kita ikut dia kata lepas pada ni pula sebenarnya ni saat ini dah sapa dah minta kabar semua yang mana sapa ke umur kepada Nang Sao Suhaibah Arung itu semua dah bagi buat umur sebuah ke ada lagi pucuk terbaik bagi wilayah Naratiwat akan bersokongi tiap-tiap kapan tempat yang mana perlu semua dah pentingnya sekali untuk menik siasat dan makna kapan tempat tu kita dapat petunia daripada pihak kaca yang mana pucuk terbaik gini tolong-tolong keluarga masing-masing yang susah payah dalam keadaan persiapan umur masing-masing nak jadi rumah teguh kita duduk dengan sama dengan bahagia dalam masyarakat sebenarnya ikut tim itu kapal yang selagi pula ni ada tambah pula katanya perkenalannya Rong Puwar Sekajuk Naratiwat bin Pertahan Piti Mop Ban tam kurungkan som sen ban hai puyak rai dan doi ukat ka thawai bin Peraja Kusun de Sumri Panang Jau Sudikit Pra Burum Raja Ninat Pra Burum Raja Chunini Pan Pi Luang Sapa Nayika Sapa Ka Chat Thai Perjampi Ngop Praman 2560เมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 9:00 นค่ะณบ้านเลขที่122ทับ1หมู่ที่6ตำบลตะหนงลิโมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยท่านรองกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยค่ะโดยมีนายอำเภอระแงะแล้วก็มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านผู้นำศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านลูบุดีแยเข้าร่วมในพิธีค่ะในการจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบบ้านให้แก่ผู้ได้รับการช่วยเหลือพร้อมกล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการตลอดจนขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการของโครงการจนสำเร็จลุล่วงอันเป็นการบูรณาการร่วมกันกับความร่วมมือในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะยาเสมงยังได้รับมาติสุโมสปะลากิละงี้กันดีตัวบุญเยสเสมงานะโมโม1รับดูว่าละ1ตัวปะเนี่ยมุกิตายุง5ได้ออร่างเงี้ยเวลาหนาราธิวาสโอเลท่านรอกริสนานันกำไรกิสามุนาสิตูเดี๋ยวก็kepentingan sekali pada hari ini ada ada persiapan ada kepentingan sekali tu yang mana kehormatan pada baginda Ibu Bunda Raja Sumdet พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมนาบิวมาดาทางเดบิวนาเตอร์เนปลัสมิเลตุกมเนตเนเบริซึอาโดเนมเพื่อกระทัวปังกีเดอโลห์ละเนปเปอร์อังเงสเงาอาเดียตะควาสุปงาปงาดิเลปงาดิเลสมาชิกปังเมียโลห์จะรังกีกระทัวยินิกิจโอคาเจเอตุกมเนตเนเบปุยปีอุกามุสมนาเดกาโกกาปุนไดกาเซกาปุนดูบุดีเอสมนาดาปัตริมุสวะมุปุละดิสิตุอลิสันซามุปะดะคาลินิสมนาดาปะคอร์มาติคอร์มาเตปะดะบังกินโดอิบุนราจโอละสมนาดาdalam persiapan yang mana kita dapat terima umo yang penting sekali dapat sokongnya daripada Pak Kanjir itu sama ni awak ni bersama-sama idah kek benda sekali kat pasir pun siapa berita khabar berita semua tu dapat tahu dalam pertemuan oleh Pak bila narati wat gak ada sikit dah tak masa tu ada tak apa minit dah sama ada gak lagi kalau saya bersama-sama ngasihnya sebab kita langsung ke berita khabar tu 4 minit akhir dah sama ni minit ikut tidak ada 4 minit akhir ni ada berita khabar sama pula tak pakai siapa pada semuanya ya. Penting sekali kata wilayah naratiwat jauh naratiwat dan cintuai pra raja tahan rua kolek reja kolek rua koja si cintuai pra raja tahan pra tinang dengan kong di mengera nakah ya semuanya yang dihormati semua terdapat tahu kata di sungai kale raja say sungai nahu semuanya kita belum mampu tahu di antara 17 sampai 20 kebelah kanjajun semuanya dapat hormat daripada Nabi Jiria Malaysia bersama-sama tiga pasuk ke sebab kata wajak datu saat ini semuanya ada pada kali ini dia mana kepentingan sekali saat ini dah wajak dah nombor satu atau juhe siapa lagi dah tu kalau misalnya ada kakak yang dihormati semua nak tahu pula lagu mana kat apa nombor satu nombor dua nombor tiga dapat mana pula nombor saat-saat tanya saat ini kena wajak pula lah sebab tanya-tanya daripada minat ruang ni saat tanya lagi dah lagi kat apa tambah pula kat apa wajak tu nak tahu nombor satu nombor dua nombor satu tahu dah nombor dua nombor tiga mana pula sebenarnya tambah pula sedekat kita ada banyak lagi sebenarnya tak pernah tanya banyak kat apa wajak lah nombor pau sebenarnya apa gua itu dah nombor satu boleh pada pasuk ke hantar wah nombor dua nama pasuk ke ma khaw bin nombor tiga pasuk ke santik wari ni pahau golek pahau jokong pula nombor satu boleh pada masuk ke kesebahan Bana Tabah nombor dua masuk ke Kai Julapon nombor tiga masuk ke Langsuan lepas tu Pahu Jokong sudah dah pergi ke Perahu Nahago pula nombor satu juga boleh pada masuk ke Sainam Tujung B nombor dua Sainam Tujung A kemudian nombor tiga boleh pada si Burapa sengah lepas tu rajak siap tu nombor satu dua tiga ya nombor satu sahaja kata kat apa ni nombor dua nombor tiga tak rajak tu dah lepas tu lagi sama tak masa dua minit akhir tergi ke Wito Kabar kita tanya-tanya lagi perkenaannya hasil apa cip nak kita ni paduk lah pasal apa semua lah nak aku faham kah jod narati wajat piti mahu perangwan kan perkuat kengkan perjapan silpa cip kong ngan silpa cip dan ngan kerjut dengan kong di meng narah kerang ti 49 perjam pi 2569 kah ya sebenarnya dihormati di antara 12 apa 21 belakan jayun 2569 dengan kong di meng narah kita kali yang ke 49 dah sebenarnya dah hok ni bahagia buat persiapan lah yang ada dekat aku dah hormati semua dek tanya-tanya kata ada gapo adik lape bahagia semua tu iaitu dah panggil Patuan Narathiwan Song Kerajut Kong Bailan Kerapau Jali Pau Rekolek Camlong Tumu Panan Tumu Panan dan lagi Sera Panan dan juga kan kengkan San Sera Kerajut ni terpilih bahagia lah semua ada nombor satu ni dua pun kan tersim rangwan cenan lut kong kan perkut dan kengkan persetapan silap acip untuk tunggu-tunggu tanya-tanya tu dah ประเภทการประกวดผ้าทอนราธิวาสรางวัลชนะเลิศได้แก่นางอัมพรสังประสิทธิ์ประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์ซองกระจูดรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวนุริซานซื่อเมย์ประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวสุพนันเจริญสิริเกตประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์กระเป๋ายันลิเผารางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวอัสมานีมูโดประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองรางวัลชนะเลิศได้แก่นายฮันซัมยูโซประเภทประกวดผลิตภัณฑ์ตูมูปานันรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวภาคนางสาวสาวภาคสุเด่งประเภทประกวดผลิตภัณฑ์เสือปานันรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวนุรอัศวานีมูโดและประเภทแข่งขันสารเสือกระจูดรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวนุริสันเสือเมค่ะคุณฟังสำหรับการมองเวลาวันนี้หมดเวลาแล้ว9นาฬิกาแล้วล่ะค่ะต้องขออภัยทุกท่านด้วยกับข้อมูลข่าวสารยังมีอีกเยอะให้นิ่งดีดูรู้ถึงมากาเซซูนโมมันดีดูรู้อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ
1: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ทำอะไรเกินตัวรู้ไหมว่ายากและเหนื่อยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากคุณจะมีบ้านสักหลังมีพาหนะสักคันมีที่ดินหรือเครื่องใช้อื่นๆตามที่ต้องการเพราะความอยากได้เติบโตมาคู่กับความเป็นมนุษย์แต่คุณได้คิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านี้ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นพักผ่อนน้อยลงหรือมันทำให้คุณเป็นหนี้จนเต็มกำลังเชื่อเถอะว่าคนที่คุณรักไม่ได้อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงก้าวไปอย่างมีความสุขและมั่นคงตั้งแต่วันนี้นะคะครอบครัวและสังคมของเราจะกลับมาอบอุ่นดั่งเคยเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
3: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
4: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
5: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:14 นต่อจากนี้ไปกระเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตค่ะ
1: มิวพลอยหอมเมาเป็นง่ายๆสบายๆสไตล์เพื่อนสาวเรื่องไหนที่อยากรู้เรื่องไหนที่อยากทราบเราจะมาพูดคุยกันเจอกันได้ในรายการเช้านี้ที่สอบตทุกวันอังคารและศุกร์9:00 นถึง11:00 นแวะมาเมามอยกันนะคะ

0: พี่พลอยทักมาว่าให้ดูฉากหลัง
1: เป็นไงคะ
0: เลิศวันนี้เราอยู่ที่ประเทศ อะไรประเทศเหมือนญี่ปุ่นเนาะมีความญี่ปุ่น
1: แต่ว่าเป็นฟิลแบบว่าริมน้ำหลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในบ้านของโนบิตะ
0: บ้านโนบิตะอันนี้มานอกบ้านโนบิตะ
1: อาจจะแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าเขาเรียกว่านะไปบ้านพักตากอากาศ อะไรอย่างนี้แต่ยังอยู่ในญี่ปุ่นอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะต้อนรับคุณฟังกันด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะกับเช้านี้ที่สปต.ในช่วงของมิวพลอย
0: ข่าวเมาน
1: ั่นเองนะคะบรรยากาศรู้สึกว่าจะมีแบบแดดยามเช้าด้วย
0: ใช่แม้ในตอนนี้ข้างนอกฝนจะดูอึมครึม
1: แล้วก็ในห้องพี่เหมือนกับต้องใช้พัดลม
0: โอเคห้องหนูเย็นเกิน
1: ห้องนี้แอมไม่ทำงานนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็ปรับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเร
0: ีย
1: กได้ว่าซ้อมไม่เข้ากับอากาศตอนนี้กันก่อนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าจิบกาแฟน
0: ั
1: ่งฟังเราไปด้วยพร้อมกับอัปเดตข่าวสารรอบรั้วของสอบตของเราที่จะนำมาฝากกัน
0: วันนี้วันศุกร์หันษาย
1: ังไงคะ
0: เสียงเราก็จะแบบละลาขึ้นหน่อยวันศุกร์แล้ว
1: สดใสกันนิดนึงนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้พามาอยู่นอกสถานที่กันไม่ยัดพามาอยู่ริมน้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะช่องทางการติดตามรับฟังในชั่วโมงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีวิทยุสอบตของเรา FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึง12คลื่นความ
0: ใช่
1: ที่ร่วมรับสัญญาณกันนะ
0: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือช่องทางเพจข่าวสอบต.นะคะที่จะแบบรับชมไลฟ์สดระหว่างดีเจจัดรายการทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษามลายูค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากบางคนบอกว่าไม่ได้สะดวกรับชมไลฟ์สดอาจจะขายของอยู่นู่นนี่นั่นเปิดร้านจัดร้านแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดวิทยุก็สามารถฟังออนไลน์ได้นะคะไปที่ www.sbpac.go.th ด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องบอกไปยัดเมื่อกี้พอมาปรับนิดนึงแล้วเหมือนเสียงจักระจันอยู่ในหู
0: จื้อ
1: ใช่ค่ะตอนแรกไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวแบบบอกไปยัดนิดนึงนะคะแอบบอกทางนี้เลยนะคะไปยัดขาเออนะคะก็คุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็ต้องขออภัยบอกกันล่วงหน้าเลยว่าชั่วโมงนี้เราขออนุญาตอยู่กัน1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงที่2เรา2คนติดภารกิจ
0: ใช่
1: คู่กันเลย
0: ภารกิจฟิตโช
1: นะคะก็เลยต้องขออนุญาตนะคะว่าเดี๋ยวจะอยู่กัน1ชั่วโมงและแน่นอนว่า1ชั่วโมงแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยข้อมูลข่าวสารก็ยังแน่นจุก
0: ๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตลอด
1: ถูกต้องแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะคะต้องมีไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม
0: ไม่ได้ยินค่ะ
1: อย่างเดียวจี้อยู่ในหูมากตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะและที่สำคัญใครที่อยากฝากข้อมูลข่าวสารน้องหมิวอยากฝากข่าวประชาสัมพันธ์เฮ้ยในพื้นที่ของเรามันมีเมนูเด็ดนะ อยากจะบอกทุกคนให้รับทราบจังเลยก็สามารถโทรเข้ามาได้
0: ใช่โทรเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดเพจข่าวสปต.ก็ได้ค่ะ
1: หรือว่าตัวแทนหมู่บ้านน้องๆเยาวชนไปคว้ารางวัลไปประกวดอะไรก็แล้วแต่อยากจะฝากเราประชาสัมพันธ์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในชั่วโมงตรงนี้นะคะ0732747111นะคะแล้วก็รวมไปถึงคอมเมนต์มาทาง Facebook กับเราได้นะคะทางเพจข่าวสอบต.บางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นน้องหมิวบอกว่าเราจัดรายการกันอยู่ที่ริมน้ำอยากรู้จังเลยเป็นยังไงก็เข้ามารับชม
0: ใช่เข้ามารับชม
1: แล้วก็ร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจเรา2คนแล้วก็รวมไปถึงทีมงานของเราด้วยวันนี้นะคะมีหล่อ2คนที่คอยดูแลเราด้วยไม่ว่าจะเป็นแบยัสซี่แล้วก็พี่บอลลี่ที่กำลังรอจับจ้องกันอยู่หรือเปล่ากำลังเล็งหาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะก็คุณผู้ฟังก็ร่วมพูดคุยกับเราได้อย่าปล่อยให้เราสองคนเหงากันนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมากมายเลยที่จะนำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการที่ทางรักษาการเข้าคารวะในส่วนของเอกอัครราชทูตที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการที่ทางสอบต.นะคะมีการสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐเอกชนไทยแล้วก็มาเลเซียก็ยังอยู่ในพื้นที่ของกรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของที่น้องมิวไปมาด้วยใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ก็เป็นในงานที่มีการขับเคลื่อนแผนระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกัน
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่าชั่วโมงแรกทันเนาะเราก็อาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งข่าวเข้าไปได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือ3ข่าวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ

0: เมื่อกี้ฟังเพลงเพราะๆกันไปนะคะน้องมิว
1: เป็นเพลงส่งกำลังใจ
0: ส่งกำลังใจให้กันนะคะ
1: ตอนนี้หนูไม่เห็นพี่พลอยขึ้นที่จอ
0: ใช่ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเมื่อกี้เขาปิดไปพอดีแบบว่ามาแก้ไขนิดนึงเพราะว่าตอนแรกจะเปิดอีกเพลงนึงแต่เสียงมันไม่ออกแต่ว่าขอบคุณนะคะสองหนุ่มหล่อมาช่วยแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตอนแรกตั้งใจจะเปิดแบบว่าเป็นโจอี้ภูวิสิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ละกันตอนนี้แก้ไขได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงเสียงจักรจันทร์ก็หายไปแล้วด้วยขอบคุณพี่ช่างเทคนิคของเราวันนี้สองแบบแพ็คคู่เลยกันเลยทีเดียวนะคะก็บอกเลยว่าคุณผู้ฟังขาเห็นหน้าไมค์เนี่ยเราอยู่กัน2คนแต่จริงๆเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์คเลย
1: ใช่มีทีมงานกว่า100ชีวิต
0: 100ชีวิตกันเลยทีเดียวนะไปยัดพี่บอล
1: โอเค
0: อย่างนี้นะคะก็ขอบคุณกันด้วยค่ะร่วมให้กำลังใจเรา2คนได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานของเรานะคะในทุกๆช่วงในทุกช่วงดีเจด้วยแหละไม่เป็นไม่เฉพาะเรา2คนเท่านั้นนะคะมาฟังในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกกันเมื่อสักครู่นะคะในส่วนของนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตค่ะพร้อมด้วยดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลนะคะผอ.กสพ.ค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สอบตของเราก็ได้เข้าคารวะแล้วก็ขอหารือนางสาวระดาผู้มาศเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียค่ะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในทุกมิตินะคะโดยมีนางสาวทารินีลิ่มจุฬารัตน์อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะโดยเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะถึงในเรื่องของแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะว่าอยากจะให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะโดยเน้นการให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME หรือ MSME นะคะให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้ขยายตัวได้มากขึ้นตลอดจนแรงงานไทยนะคะจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายด้วยค่ะพี่พลอยและก็มีทักษะศักยภาพในทุกสาขาโดยหน่วยงานภาครัฐนะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตลอดจนการเน้นการจัดทำเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นขยายขีดความสามารถและก็ขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลการเกษตรการท่องเที่ยวชุมชนการศึกษารวมไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะยานยนต์ไฟฟ้านะคะรวมไปถึงการเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานด้วยค่ะเพื่อที่จะได้สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องโดยเน้นการจัดสรรงบประมาณที่คุ้มค่าและก็ยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านนางสาวระดาผู้มาศเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะก็ยังได้เชิญในส่วนของรองเลขาธิการสบต.ของเรานะคะรวมไปถึงทางคณะสบต.เข้าเยี่ยมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีงานเป็นในส่วนของมาเลเซีย International Halal Showcase ในครั้งที่22แล้วด้วยสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นการจัดกันที่ศูนย์แสดงสินค้ามาเลเซีย International Trade and Exhibition นะคะที่ในส่วนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองก็ถือว่าคณะไปที่นู่นกันอยู่แล้วก็เลยมีการเชิญชวนต่อในเรื่องของการชมงานแสดงสินค้านั่นเองซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะเข้าจำหน่ายแล้วก็มีการแสดงสินค้าที่นั่น2บูธด้วยกันผ่านการประสานงานจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะยังอยู่กันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะทางด้านดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ค่ะรวมไปถึงผอ.กสพ.ของเราแล้วก็พี่ฝนนะคะหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการร่วมกิจกรรม Networking Receptionระหว่างเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนของไทยมาเลเซียนะคะในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสร้างเครือข่ายโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียนั่นเองนะคะก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนั่นเองซึ่งทางด้านเอกอัครราชทูตนะคะก็ร่วมในครั้งนี้ด้วยก็บอกเลยว่าท่านก็จะเป็นประธานเลี้ยงรับรองในส่วนของคณะสอบต.ในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าได้พูดคุยกันในเรื่องของ การหารือต่างๆแหละหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันนะคะ
1: ม
0: ี
1: การเน้นในเรื่องของแบบเศรษฐกิจ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแรงงานไทยก็ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียก็หลายคน
0: เยอะมาก
1: ทั้งนี้จะต้องมีการแบบมีการซีเรียสในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยแรงงานที่จะไปทำงานที่นั่นต้องรู้ข้อกฎหมายรวมไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพของแต่ละคนด้วย
0: ใช่เหมือนถ้าเราจะรู้จักกันเราก็จะรู้ว่าผู้ประกอบการอย่างร้านต้มยำกุ้งอ่ะคนไทยเนี่ยค่ะไปทำอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าตอนนี้อ่ะเขาก็มีความเข้มงวดในระดับหนึ่งแหละในส่วนของพื้นที่ไม่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาเลเซียนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยก็มีการเตรียมรับรองเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตมีการเข้มงวดขึ้นมาแล้วเราทำไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะมีแบบว่าแรงงานอาจจะแบบว่าตกงานบ้างโน่นนี่นั่นหรือแม้แต่ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างที่บอกกันในส่วนของตรงนี้นะคะในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าไปแล้วเราก็อยากแบบว่าอยากจะทำให้ถูกต้องน
1: ั่
0: นเองนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่พูดคุยกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนะคะพี่ว่าก็มีคุยถึงในเรื่องของการที่ทางท่านรองให้ความสนใจในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของต้มยำกุ้งด้วยแหละเพราะว่าเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปประกอบการร้านอาหารต้มยำกุ้งกันหลากหลายมากเลยเพราะว่ายังมีบางคนแบบอาจจะไปแบบแบบ
1: ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมาย
0: ใช่ค่ะซึ่งก็มีบอกแล้วแหละว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะคะทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีความกดขันแล้วก็ความเข้มงวดที่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าอาจจะต้องตกงานกันนะบางคนบอกว่าทำงานกันที่นั่นก็จริงแต่ว่ามีส่งเงินกลับมาดูแลครอบครัวดูแลคนที่บ้านด้วยนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ทำให้ถูกต้องหรือแม้แต่เราเองสมมติว่าเราจะไปเที่ยวกันก็อยากให้ไปกันแบบถูกต้อง
1: ใช่ไปกันแบบต้องมีพาสปอร์ตมีอะไรให้เรียบร้อย
0: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นเพื่อนบ้าน อยู่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวไปยังไงก็ได้ อะไรอย่างนี้นะคะจังหวะที่ไม่โดนตรวจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจังหวะเกิดมีการ
1: เข้มงวดขึ้นมาสุกมาโดนเรา
0: ถูกต้อง
1: สวยเลย
0: นะ
1: ไม่ได้กลับประเทศ
0: ก็ทำให้มันถูกต้องดีกว่านะคะจะได้ไปกันแบบสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อกันอีกหนึ่งเพลงดีกว่านะคะน้องมิวแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อ

0: ลงไหม
1: จบแล้ว
0: จบแล้วก็ตกกระใจจบแล้วจริงๆอยู่ๆบทจะจบก็จบเลย
2: ใช่รู้สึกว่าแบบมีร้องเพลงต่อมาจบแล้ว
0: กลัวไหม
2: เป็นมูดเศร้า
0: ๆกลัวหรือเปล่าว่าวันหนึ่งจะเสียใจ
2: กลัวแต่ว่าเรื่องเสียใจต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วช
0: ี
2: วิตคนเรามีทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขแต่มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไป
0: ถูกต้องค่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหากว่าวันหนึ่งเราจะต้องเกิดความเสียใจความทุกข์บ้างแหละก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ให้ผ่านไปได้แบบว่าเร็วที่สุดก็แล้วกันนะคะแต่ว่าวันหนึ่งที่เราผ่านไปได้ก็จะรู้สึกว่าเราก็อาจจะแข็งแกร่งขึ้นแต่บางทีเราลืมนะลืมที่จะกลัวว่าวันหนึ่งจะเสียใจยังไง
2: แบบเหมือนในตอนที่เรามีความสุข อยู่เราก็มีแวบนึงที่คิดว่าเอ้ยถ้าเรามีความสุขมากๆแล้วอีกสักแป๊บนึงเราก็จะมีเรื่องที่แบบทำให้เราเสียใจขึ้นมาเป็นไหมพี่พล
0: เป็นเหมือนบางคนบอกว่าเฮ้ยสนุกเกินไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ร้องไห้แน่เคยเป็นไหม
2: เป็นหัวเราะมากๆเกินอีกวันร้องไห้เลย
0: เราก็จะชอบมีคนบอกว่าอะไรนะพี่ไม่แน่ใจว่าน้องหมิวแบบว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเขาจะบอกว่าเนี่ยพอหัวเราะเยอะๆหรือเนี่ยพยายามหยิกตัวเองน
2: ู
0: ่นนี่นั่นแบบให้เจ็บหรือรู้สึกว่าเออเหมือนเตือนสติหรือยังไงแบบจะได้
2: แล้วมันเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าไอ้อะไรแบบเนี้ยมันมีอยู่ทั่วทั้งจังหวัดทุกจังหวัด
0: ถามว่าเชื่อไหมแต่ก็ทำนะแอบหยิกเหมือนกันอะไรประมาณน
2: ี้ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าหยิกตัวเองแล้ว
0: ใช่ค่ะก็เหมือนกับจริงๆพี่ว่ามองว่าเหมือนบางทีอาจจะเป็นการเตือนสติเราด้วยแหละบางทีพอเราแบบสนุกมากหรือเราแบบว่าอะไรนู่นนี่นั่นอาจจะหลายอย่างลืมเผลอลืมอะไรไปบางทีสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะสนุกเกินไปอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับอาจจะเป็นคนสมัยก่อนเขาอาจจะเตือนให้เราแบบเตือน
2: ให้เราม
0: ีสติมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็ส่งต่อเพลงเพราะนี้กันด้วยนะคะบอกเลยว่าบางคนแบบมีความสุขมากๆจนลืมไปว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราต้องเสียใจขึ้นมาเราจะเป็นยังไงหรือเราจะรับได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆความทรงจำหายไปหมดเลยลืมไปหมดเลยจะเป็นอย่างไร
2: ตาคอแล้วตอนนี้
0: จริงเหรอนะคะรู้สึกว่าแบบเพราะว่ารู้สึกใกล้ตัวด้วยคนตรงข้ามบ้านพี่เลยบทจังหวะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเลยแม่ขออนุญาตยกตัวอย่างก็จะมีคุณลุงอยู่แถวบ้านนะคะก็สวัสดีกันทุกวันเป็นปกติอยู่ๆบทจะความจำปุ๊บก็หายไปเลยนะคะก็แบบ
2: อุ๊ยก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะว
0: ่
2: าแบบเหมือนญาติผู้ใหญ่เราวันที่เราโตด้วยกันมาวันหนึ่งเขาจำเราไม่ได้แล้วหรือลืมความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับเราสองคนไปเราก็คงจะรู้สึกว่าเสียใจ
0: นะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นก็พยายามทำวันนี้ให้มีความสุขให้แบบมากที่สุดนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นน่ะจะเข้ามาหาเราเนี่ยได้เร็วขนาดไหนหรือบางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะทำยังไงจะเรียนรู้จะอยู่กับมันยังไงเพราะว่าอันนี้พี่แบบเรียนรู้จากคนใกล้ตัวเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบทเราจะความจำหายไปมันหายไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยหรอลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรียกได้ว่าดูแลกันมีคนในครอบครัวมีคนที่คุณรักอยู่ก็ดูแลกันให้ดีที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยพอเรามีสิ่งดีๆที่อยู่กับตัวมันทำให้เราแบบลืมไปเพราะเราคิดว่ายังไงเขาก็อยู่กับเราไม่ไปไหนนะคะส่งต่อเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยค่ะที่บอกเลยว่ากำลังเปิดร้านอยู่ค้าขายขายของกันอยู่ในช่วงแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยบางคนบ่นกันว่าอุ๊ยพ่อค้าแม่ค้าเยอะจังเลยไม่มีลูกค้าเลยช่วงนี้ลูกค้าที่มาอุดหนุนหรือยังไงก็กลายผันตัวไปเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันหมดแล้ว
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าเยอะมากแต่ไม่มีคนซื้
0: อเป็นกำลังใจให้หลายๆคนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากนะคะกว่าลูกค้าตอนนี้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของไทยช่วยไทยที่เราได้พูดคุยกันวันก่อนด้วยนะคะมีการเคาะกันแล้วด้วยว่าให้ต่อ2เดือนแต่ว่า 1,000 บาทนะคะก็คิดซะว่าเดือนละ500ยืดอาจจะยืดระยะเวลาให้เหมือนพี่ชอบลืมใช้
2: บางทีเราอาจจะใช้เดือนนี้200อีกเดือนนึง800ก็ได้ไม่ได้แบบแบ่งว่าเดือนละ500แล้วจะตัดจบ
0: ใช่ค่ะเหมือนก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ดีเหมือนพี่พลอยชอบลืมใช้ไปเดือนนี้ใช้ไม่หมดอ่ะยังพอมีเวลาให้นะคะก็เป็น2เดือนไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีก็แล้วกันนะคะที่หลายๆคนรอกันเลยว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรจะมีต่อหรือเปล่าและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังกันนะคะว่าต่อกันอีก2เดือนแต่ว่าจะอยู่ในวงเงิน1,000 บาทนะ จ๋าโอเคไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่น้องหมิวเพิ่งกลับมา
2: ใช่
0: ยังไงเดี๋ยวให้น้องหมิวนำเข้าเลยดีกว่า
2: เป็นงานที่สอบตของเรานะคะผนึกกำลังกับกอรมนภาค4ส่วนหน้าแล้วก็สมช.นะคะขับเคลื่อนแผนระดับอำเภอ14พื้นที่นำร่องระดมปัญหาแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่สู่แผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นการบูรณาการงานพัฒนาความมั่นคงเพื่อตอบโจทย์กับประชาชนค่ะ
0: ค่ะ
2: เราไปกันที่ห้องประชุมลากูน่าคิงบอลรูมชั้น2โรงแรมลากูน่านะคะศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นวันที่นำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นแล้วก็จัดทำแผนของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แนวทางการทำงานตอบโจทย์กับปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอค่ะ
0: ใช่ค่ะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีปิดครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.รวมไปถึงผู้แทนงานด้านความมั่นคงนะคะหน่วยงานส่วนกลางภูมิภาคและก็แน่นอนค่ะผู้แทนจาก14อำเภอนำร่องทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมก็เข้าร่วมครั้งนี้ด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่น้องหมิวไปมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความร่วมมือของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลค่ะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสอบต.กรมนภาค4ส่วนหน้าสมช.นะคะมีการมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานนะคะจากระดับพื้นที่ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาการจัดทำแผนการปฏิบัติการนะคะเป็นแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละอำเภอซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของการจัดทำแผน
2: ใช่แบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น4ด้านนั่นเองค่ะก็คือในเรื่องที่1ก็คืองานด้านความมั่นคงการข่าวการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการควบคุมชายแดนนะคะในเรื่องที่2ก็คืองานด้านการพัฒนาและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสอบต.ในเรื่องที่3ก็คืองานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการและก็งานด้านการอำนวยความยุติธรรมและลดความขัดแย้งในที่นี้จะเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะพร้อมกำหนดให้มีแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์อยู่ในแต่ละแผนงานเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าใจเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานค่ะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก
0: ็คือ
2: แผนแบ่งการดำเนินงานนะคะเป็น4ด้านในแต่ละด้านก็จะมีในเรื่องของสื่อสารทางยุทธศาสตร์เนี่ยรวมไปด้วยเลยจะไม่แบ่งเป็น5ด้านแต่ว่าเอาเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมาอยู่ในทั้ง4ด้านเพราะว่าถือว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: มากค่ะซึ่งก็บอกเลยว่ามีตัวแทนในแต่ละอำเภอนำร่องด้วยใช่ไหมคะทั้ง4อำเภอด้วยกันเขาก็จะนำเสนอแผนการปฏิบัติจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะซึ่งก็จะได้แก่อำเภอจะแนะอำเภอกาบางอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแหวงค่ะโดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่และก็จะต้องครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนรวมไปถึงการอำนวยความยุติธรรมและการลดความขัดแย้งซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าการจัดทำแผนในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นทิศทางที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน14อำเภอนำร่องโดยการทำงานก็จะต้องเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาข้อจำกัดในการทำงานของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายพัฒนาพร้อมนำข้อมูลและข้อเท็จจริงจากพื้นที่เนี่ยมาใช้เป็นฐานในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งการขับเคลื่อนงานนะคะให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและก็กลุ่มต่างๆในพื้นที่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในแผนครั้งนี้โดยเฉพาะการสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายร่วมกันรวมทั้ง การพัฒนาบ้านเกิดค่ะหูวัฒนธรรมในพื้นที่รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนว่าแผนปฏิบัติการระดับอำเภอทั้ง14อำเภอนำร่องจะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันครอบคลุมเป้าหมายด้านความปลอดภัยการอำนวยความยุติธรรมการเคารพอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมการเข้าถึงบริการภาครัฐค่ะและจะต้องสร้างงานสร้างรายได้รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้เยาวชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยแผนจากพื้นที่เราจะนำไปต่อยอดและเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนในระดับที่สูงขึ้นค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเกิดความต่อเนื่องและก็เป็นรูปธรรมต่อพี่น้องประชาชน
2: ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่14อำเภอนำร่องจาก37อำเภอ
0: ค
2: ือเราเนี่ยใช้วิธีการที่อำเภอแต่ละแต่14อำเภอที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้
0: าน
2: ทั้ง3จังหวัดเลยยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสรวมไปถึงสงขลาด้วยมีสงขลาด้วยนะคะก็เลือกในพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน14อำเภอแต่ว่าอันนี้เรานำร่องไปก่อนในต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าอำเภออื่นๆเนี่ยอยากจะมาร่วมในการจัดทำแผนด้วยก็สามารถเข้ามาร่วมได
0: ้เหมือนเป็นการนำร่องก่อนนะคะใน14อำเภอตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนสนใจก็อาจจะเข้ามาร่วมได้ในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เรานำมาฝากกันแล้วก็น้องหมิวของเราเองก็มีโอกาสได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยกี่วันคะวันนั้น
2: 3 วัน
0: 2คืนกันเลยทีเดียวมากมาย
2: มากมายเลยอย่างเช่นบางเรื่องในไปฟังในที่ในของการสัมมนาค่ะมีทั้งหน่วยงานด้านการเกษตรหน่วยงานสปสช.มาแบบว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งมีข้อมูลนิดนึงที่น้องหมิวสนใจก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แบบว่าในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยยังจะต้องให้ความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นว่าวัคซีนบางทีไม่เด็กไม่อยากผู้ปกครองไม่อยากให้เด็กฉีดเพราะว่าไม่มีหาร้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนสร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้มากขึ้น
0: ว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าอย่างที่บอกแหละว่าทางผู้นำศาสนาหลายๆท่านก็ได้ออกมาพูดกันแล้วว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของการรักษาตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญบางคนบอกว่าไม่หรอกไม่ฉีดไม่รักษาเขากำหนดมาแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดไปแต่ถ้าเราทำตัวเราเองโดยการที่เรารู้สึกว่าเราจะป่วยแล้วเราไม่ป้องกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อยากจะให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันในพื้นที่นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกัน9นาฬิกากับ53นาทีกันแล้วด้วยอย่างที่บอกกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรา2คนขออนุญาตอยู่ดูแลกันเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะในส่วนของการไลฟ์สดแล้วก็ในการจัดรายการเลยแหละนะอยู่ดูแลกัน1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจกันทั้งคู่เลยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับฟังการติดตามรับชมนะคะส่งต่อกำลังใจให้ละกันเนา
2: ะ
0: วันนี้ต้องลากันไปแล้วจริงๆติดภารกิจกันด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: สปายเพื่อนสาวเรื่องไหนที่อยากรู้เรื่องไหนที่อยากทราบเราจะมาเม้ามอยกัน
1: อุ้ยพี่พลอยทุเรียนก็น่ากินมังคุดก็น่ากินนะ
2: โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะว่าแต่แม่ค้าอยู่ไหนเนี่ยแม่ค้าจ๋าแม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหนคะ
1: แอบเห็นแม่ค้าพ่อค้านั่งอยู่ด้านใน
3: น่าจะอยู่ข้างในแน่เลย อยู่กันเยอะแยะเลยเขาทำอะไรกันแล้วตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: อ๋อนั่นไงแย่ๆเต็มไปหมดเลยน่าจะมีกลุ่มแม่ค้าของเราอยู่กันตรงนี้แน่ๆเลยนะคะ
3: ไปกัน
2: ตามมาค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันไปว่าถ้าจะหากินมังคุดคัดน่าจะยากมากๆเลยในพื้นที่ยะลาทำให้เรานึกถึงในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่ค่ะตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรามีในส่วนของมังคุดคัดแล้ววันนี้มิวพลอย
4: ขอเมา
2: จะพาทุกท่านนะคะไปเมาไปพูดคุยไปชิมรวมไปถึงวิธีการทำมังคุดคัดกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าหาชมยากแน่ๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาว่าแล้วไปกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบุคคลสำคัญของที่นี่เลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านอยู่ข้างๆกับเราที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โต
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่โตของเรานั่นเอง
5: แนะนำตัวก่อนค่ะค่ะนวรัตน์เพชรเรือนทองนะคะอดีตปลัดเทศบาลตำบลยุโปค่ะวันนี้ก็เป็นสมาชิกของชุดขนำทำกินนะคะของหมู่ที่1บ้านยุโปเราค่ะ
2: สวยเลยนะคะแน่นอนค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงในเรื่องของการแปรรูปมังคุดซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่ยุโปแห่งนี้เรามีผลผลิตที่เป็นมังคุดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็เลยจะคุยกับทางปลัดพี่ต้องของเรานะคะว่าในการแปรรูปอะค่ะเรานำมาแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะ
5: ขอเมาส์ก่อนนะ
2: เมาส์ก่อนเลยนะคะ
5: ค่ะก็คือมังคุดเนี่ยมันเป็นผลไม้นะคะผลไม้ที่ว่าสามารถจะนำมาแปรรูปได้หลากหลายมากนะคะก็คือช่วงที่ก่อนที่เขาจะสุกนะคะก็คือผลอ่อนระหว่างเขาเรียกว่ากลางอ่อนกลางแก่นะคะก็จะมาทำเป็นตัวนี้เลยค่ะมังคุดคัดนะคะมังคุดคัดนะคะมังคุดคัดเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้มังคุดคัดแล้วนะคะมันสามารถนำไปต่อยอดได้อีกจากมังคุดคัดก็มาเป็นส้มตำมังคุด
6: น้ำลายไหลเลย
5: ใช่ไหมคะอร่อยมากๆเลยนะคะ
2: เราต้องชิมกรอบนะคะ
5: แล้วก็อีกอันนึงนะคะน้ำปลาหวานมังคุดคัดค่ะเลยนะคะนี่คือตัวที่สามารถจะนำมาแปรรูปได้แล้วพอมันสุกนะคะพอมังคุดสุกซึ่งถ้าเกิดว่ามันล้นตลาดหรือว่าราคาไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถเอามากวนได้นะคะกวนมังคุดเหมือนกับทุเรียนกวนเลยค่ะราคาก็สามสี่ร้อยไปเหมือนกันนะคะแต่ที่จะพิเศษหน่อยนึงถ้าคนที่เคยกินมังคุดกวนนะคะต้องให้กินเมล็ดเขาด้วยค่ะอัลมอนด์ก็อัลมอนด์เด้อค่ะแพ้ยับเลยค่ะ
6: มันเคี้ยวได้เหรอคะ
5: เคี้ยวแล้วมันแล้วกรอบมากเลยนะคะ
6: ยิ่งกว่าอัลมอนด
5: ์แน่นอนค่ะแล้วก็ประโยชน์มหาศาลมากนะคะเมา
6: ค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะมังคุดนอกจากจะทำเป็นเมนูถามว่าไปทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
6: แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ไหมคะ
5: ผลิตภัณฑ์ก็คือจำพวกอาหารนะคะอาหารนะคะจะเป็นแกงส้มแกงส้มมังคุดคั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเมนูที่ว่าพี่น้องยุโปเนี่ยเขากำลังที่ว่ามีความสุขกับการทำแกงส้มมังคุดคัดต้องใช้กุ้งนะคะที่เราลองทำดูเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะทำแล้วก็ให้ลูกหลานได้ชิมนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ตอนนี้ที่เคยทำไปแล้วก็คือทำเอาไปทำน้ำยาขนมจี
6: นใช่ใช้มังคุด
5: ใช้มังคุดคัดเลยค่ะไม่ต้องใช้มะขามแขกนะคะไม่ต้องใช้ส้มแขกเนี่ย
2: คือเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญอาจจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย
5: แน่นอนไอ้นั่นคือแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ทานได้หมดเลยนะคะทั้งในแกงก็คือมังคุดนี่ก็คือสามารถทานไปพร้อมกับข้าวอื่นได้เลย
2: ทราบมาว่าเขามีน้ำพริกมังคุดด้วย
5: ไอ้นั้นก็หนึ่งอีก
2: อันนี้จุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของน้ำพริกตัวนี้ค่ะมันตัวชูโรงหรือมันเด่นพิเศษยังไงคะแตกต่างจากน้ำพริกทั่วไปยังไงคะ
5: ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวมังคุดเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ว่าทำให้น้ำพริกเนี่ยมันจะมีรสทั้งหวานหวานหวานนิดๆหวานจากตัวมังคุดนะคะแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยนะคะจากมังคุดเช่นกันเลยทำให้มันกลมกล่อมคือถ้าใครที่ชอบน้ำพริกที่มีรสกลมกล่อมกับมีกลิ่นกะปินิดๆเค็มหน่อยๆ นะคะเชิญไอ้น้ำพริกมังคุดได้เลยค่ะ
2: พูดไปแล้วรู้สึกหิว
6: น้ำลายไหล
2: พูดไปแล้วชิมหน่อยได้ไหมคะ
5: ขอชิมได้เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญเลย
2: อันนี้เราไม่เคยได้ยินเนาะรู้สึกว่าที่แรกพี่รู้จักเองกับที่นี่เลย
5: ใช่ค่ะ
2: ส้มตำมังคุดคัดใช่ไหมคะ
5: ค่ะไอเดียนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์มานะนะคะคือท่านจะเป็นคนที่มีไอเดียที่สามารถที่จะไอโน่นนิดนี้หน่อยมาผสมผสานจนเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารใหม่ๆขึ้นมาย
2: ังไงเมาสิคะเมาย
5: ัง
2: ไงคะแซ่บนะคะ
5: แซ่บ
2: ลืมเลยใช่ไหมพี่ขอชิม
5: ชิมได้เลยนะคะ
2: ไม่เชื่อต้องชิม
5: ไม่เชื่อต้องชิม
2: ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
5: ใช่ใช่เม็ดมันก็เคี้ยวได้นะลูกไม่ต้องกลัวค่ะเม็ดมันอร่อยนะคะ
2: มันเป็นความแปลกใหม
6: ่อีกอย่างนึงคือมังคุดคันนี้มีสรรพคุณเป็นยาด้วยใช่ไหม
5: คะอ๋อใช่ค่ะในตัวมังคุดนะคะในตัวเมล็ดของเขานะคะยานี่จะอยู่ในเมล็ดค่ะเกี่ยวกับพวกท้องเหนือท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: มันอร่อยมากเลยค่ะพี่
2: พ
6: ู
2: ดต่อไม่ได้เลยค่ะ
5: นี่เขาถึงบอกว่า
2: ตอนนี้พูดต่อไม่ได้เลย
5: คือเขาต้องบอกว่าการทานอาหารนี่คือเราต้องทานอาหารให้เป็นยาเพราะนั่นก็คือตอนนี้ถ้าใครจะศึกษาข้อมูลพวกผลไม้บ้านเราเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเยอะนะคะมีสรรพคุณเยอะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีคุณภาพไอมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ
2: ตอนแรกเราก็วาวแล้วว่ามีมังคุดคัดในพื้นที่ของตำบลยุโปที่นี่นะคะตอนนี้ก็คือพอมาเห็นว่าสามารถแปรรูปได้หลากหลายเลยส้มตำมังคุด
6: แกงส้ม
2: แกงส้ม
6: คนใต้กินแกงส้มไปแล้ว1เดือน
2: ถูกต้อง
6: กินกันทุกวันเลย
2: กินแล้วอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกนะคะ
6: อุ่นยิ่งอร่อย
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็มาถึงในเรื่องของน้ำพริกมังคุดคัดอีกใครจะไปรู้น้องหมิวว่ามังคุดสามารถนำมาทำน้ำพริกได้ด้วยและนี่ก็คือการที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเป็นเมนูใหม่ๆนั่นเอง
6: อีกอย่างเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับแม่ๆป้าๆมานั่งแบบเมามอยอะไรกันอยากทำมังคุดคัดอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ค่ะแล้วก็พลอยหมิวเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมเองก็สงสัยว่าแล้วเขารวมตัวกันยังไงแล้วเป็นกลุ่มพี่ๆเป็นใครล่ะที่มาทำเขาใช้เวลาว่างหรอหรือเขาทำในช่วงไหนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับครูมานะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเขาจะมาร่วมกับเราวันนี้ค่ะ
0: มานะของเมา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูมานะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของพื้นที่แห่งนี้เลยนะคะในพื้นที่ยุโปบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักครูมานะแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่พลอยได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าสงสัยเหลือเกินว่าเขามีการรวมกลุ่มสมาชิกเขาเรียกเป็นสมาชิกหรือเปล่าหรือว่าเรียกเป็นพี่ๆหรือกลุ่มยังไงนะคะการรวมตัวเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอยากให้พี่คุณครูมานะนะคะพูดถึงที่มานิดนึงนะคะของการรวมกลุ่มกันค่ะ
0: ครับก็กลุ่มของขนำทำกินนะครับเดิมเอาผมก่อนก็คือนายมณัฐปอปานเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยุโปไม่ว่าเรื่องกินเรื่องขนมเรื่องอาหารเรื่องการแสดงก็พอจะรู้ในตำบลยุโปแล้วก็ใกล้เคียงทีนี้ส่วนของขนำทำกินเนี่ยเราเอาหนึ่งท่านปลัดพี่ตาพี่หลายๆคนนะครับพี่สีเกือบประมาณ10คนเราคิดกันว่าเอ้ยเรามีสวนอยู่นะ
2: ค่ะค่ะ
0: ทุกวันเสาร์แบบนี้ดีไหมมาทำขนมกินกันขนมพื้นบ้านเช่นข้าวหลามขนมสอดไส้หลายๆอย่างก็สมาชิกของเราก็ทำขนมเป็นอยู่แล้วเป็นนักกินนักชิมนักพัฒนานักหลายๆอย่างเป็นทั้งผู้อาวุโสเป็นทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นเราก็มารวมตัวกันวันนั้นเนี่ยที่ได้ทำขนมทำกินแล้วก็เริ่มจะคัดมังคุดก็ทำข้าวหลามทำข้าวหลามกัน10คนแล้วก็10กิโลนะครับมาหุ้นกันทำข้าวหลามก็ผมก็มองไปพอดีว่าเอ้ยมังคุดของเราเริ่มจะสุกน่าจะเอามาคัดได้เพราะเดิมก็เคยเพื่อนเคยสอนมาก็คัดได้อยู่ก็คัดชุดหนึ่งก็ทำข้าวหลามผมก็มาคัดมังคุดแล้วก็ทีนี้เอาไปให้ท่านปลัดพิตาที่สมาชิกเนี่ยชิมเขาบอกเอ้ยโอเคกินได้เปิดรับออเดอร์ลองดู
2: เริ่มเลยเริ่มเลยไหมคะ
0: เริ่มเลยเปิดรับรุ่งขึ้นเช้าก็เริ่มเลยแต่ผมบอกว่าเริ่มคนเดียวไม่ได
2: ้
0: สมาชิกเนี่ยใครมีมังคุดหรือใครจะทำเรามาช่วยกันแล้วก็มาสอนมาทำกันคัด
2: ค่ะ
0: นะครับก็บางท่านก็มีมังคุดก็เอามาบางท่านที่ไม่มีก็ช่วยกันนะครับก็หาสมาชิกมาช่วยกันก็เปิดรับวันแรก179
2: ออเดอร
0: ์ไม่ธรรมดาแต่ทำไม่ทันเพราะน้องๆมาเห็นแล้ววิธีการคัดยากมาก
6: ยากมาก
2: แล้ว
0: ยากมาก
6: สอบถามนิดนึงได้ไหมคะมังคุดคัดกับมังคุดที่เราซื้อตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ
0: มังคุดที่ตามตลาดบางคนไม่เข้าใจขี่รถผ่านผมก็ขึ้นป้ายว่าที่นี่มีมังคุดคัดขายเขาเข้าใจว่ามังคุดสุกที่คัดเป็นลูกใหญ
2: ่
0: ทีนี้ไม่ใช่ไอ้นี่คือมังคุดแก่จัดต้องมีวิธีการดูด้วยว่าแก่จัดยังไงแบบไหนที่เอามาคัดได้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมมีมาแล้วมันลูกตัวแบบเนี้ยไอ้นี้ก็คัดได้แต่เนื้อมันไม่มีนะครับไอ้นี้โอเคเต็มปากเต็มคำไอ้นี้ประมาณ3คำกัดก็คือใส่คำเดียวไม่ได้แล้วแหละมันเต็มปากแ
4: ถ้าแบบนี้ก้นแบบนี
2: ้
4: คัดไม่ได้ไอ้นี่เนื้อยังไม่แก่นะครับแต่ถ้าข้างล่างดอกมันแยกออก
2: ต้องสังเกตที่ดอกอีก
4: สังเกตที่ดอกนะครับเวลาบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดไม่ได้แต่จะเอาลูกแก่มาขายเพราะมันน้ำหนักหนักกว่าลูกสุกผมต้องไปสอนเขาก่อนว่าต้องเอาลูกแบบนี
2: ้
4: นะครับเอาลูกที่ว่าข้างล่างกลีบดอกมันกระจายออกบานออกนะครับให้สังเกตที่บางคนบอกว่ามังคุดคัด
2: ค
4: ือมังคุดสุกคัดเป็นลูกใหญ่และได้ราคาดีไม่ใช่
2: ใช่
4: นะครับมังคุดคัดก็คือเอามาคัดเปลือกออกนะครับมีหลายขั้นตอนหลายวิธีที่น้องๆเห็นนะครับไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ
2: วันนี้เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ไปร่วมคัดมังคุดคัดกับพี่ๆกันสอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่ากรรมวิธีการคัดเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
4: นะครับการวิธีการคัดก็คือต้องคัดกับน้ำถ้านครศรีธรรมราชเขาอาจจะคัดกับน้ำที่ไหลสายทางบ้านเราไม่มีก็เลยก็ทำต้อง 4-5-6 น้ำนะครับน้ำแรกก็คือปาดหัวปาดท้ายเพื่อให้ยางมันออกน้ำที่สองก็คือออกเปลือกก็ล้างยางอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำต่อไปก็ปาดหัวปาดท้ายอีกครั้งหนึ่งหลังที่เราปาดทั้งเปลือกมาแช่แล้วก็มาเป็นน้ำคัดนะครับน้ำคัดเนี่ยคัด5ผลก็เปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งถ้าน้ำมันใช่ถ้าน้ำมันเริ่มแดงผลที่เราคัดไปถึงไปแช่น้ำเกลือมันก็แดงเพราะของเราใช้เกลือกับน้ำน้ำมะนาว
2: นี่เราสังเกตพี่เขาก็จะเปลี่ยน
4: โดยที่ว่าใช่โดยที่ว่าไม่ใส่สารเลยของเรามันจะมีสีแดงๆเห็นไหมครับจะมีสีแดงอยู่
2: คือไม่ได้ขาวจั๊ว
4: ไม่ได้ขาวจั๊ว
2: ยางมีสีแดง
4: ไม่ได้ขาวจั๊ว
2: ไม่ได้ใส่สาร
4: ถูกต้องครับไม่ได้ใส่สารแต่ยางไม่มีแล้วเพราะเราผ่านน้ำมาเยอะแล้วนะครับ
2: คือสบายใจได้
4: สบายใจได้
2: ไม่มียางแน่นอนบางคนจังว่าเฮ้ยทำไมมันแดงๆมันไม่ขาวเลยมันไม่สวยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของสารต่างๆที่ฟอกที่มันขาวจั๊วนะคะเราอาจจะไม่ได้ขาวจั๊วแต่ว่าเราก็มีความแดงๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่มียางแน่นอน
4: ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นพื้นบ้านหรือว่าชุมชนชาวบ้านเราทำ
2: เมื่อกี้กินแล้วปลอดภัยคอนเฟิร์มค่ะ
4: อร่อยใช่ไหมครับไม่ระคายคอไม่ระคายเคืองตั้งแต่กินมาแล้วนะครับ
2: ซึ่งหนูไม่เคยกินเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่หนูได้กินมังคุดคัดก็รู้สึกว่าเป็นแบบสัมผัสรสชาติอะไรใหม่ๆ
4: คือตอนนี้สามารถนำไปแปรรูปตอนนี้คือไม่ได้เปิดโลกโซเชียลเลยเพราะว่าทำไม่ทันเพราะชาวบ้านตอนนี้คือ1เอาไปแกงส้มเขาจะสั่งในหมู่บ้านเนี่ยสั่งแล้วก็ลูกอยู่สงขลาอยู่ที่ไหนก็ทำแกงส้มส่งไปให้แกงส้มกุ้งที่อร่อยอยู่ตอนนี้ที่ชาวบ้านทำแล้วก็น้ำพริกเนี่ยใช้ลูกสุกก็ได้ใช้ลูกที่เราคัดก็ได
2: ้
4: ลูกสุกเอามาตำกับกะปิส่วนลูกคัดเอาไปหั่นเล็กโรยลงไปเหมือนเรากินกุ้งแล้วก็กินกุ้งใช่ไหมแล้วก็เคี้ยวมันก็จะออกเหมือนที่ท่านปลัดบอกว่าเปรี้ยวๆหวานๆก็ได้รสชาตินะครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอะค่ะที่เขารับฟังรับชมอะค่ะเขาสามารถจะสั่งยังสั่งได้อยู่ใช่ไหมคะ
4: สั่งได้ครับ
2: คุณบาร่าบอกว่าออเดอร
7: ์ไม่ทันเลย
4: ช่วงนี้ก็เหลือประมาณสักประมาณ1เดือนที่เราคัดได
2: ้
4: ถ้ามันสุกหมดก็คัดไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ในสวนก็คือเริ่มจะหมดเพราะว่าคัดทุกวันลูกสุกแทบจะไม่ได้ขายเลยขายลูกคัดนี่เราคัดกันมา3อาทิตย์เองยังไม่ถึง1เดือนเลย
2: ใน3อาทิตย์เนี้ยค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่า
4: ปริมา
2: ณหรือยอดขาย
4: ที่ชาวบ้านทำที่เนี้ยพี่ป้าบ้านน้องๆก็ทำผมคิดอยู่ทุกวันว่าใครมาทำสมมติว่าป้าตาทำ500น้องอีคัด 1,000 ก็ใส่ไว้เป็นตารางยอดขายตอนนี้ก็คือ 20,000 กว่า
2: 3 สัปดาห์
4: 20,000 กว่า
2: ขาย 20,000 กว่า
4: ถ้าน้ำปลาหวาน60ถ้าธรรมดา50ถ้าเป็นชุดที่เขาเอาไปแกงส้มเราก็แถมเขาด้วยเพราะหนึ่งเราไม่ต้องเสียบไม้ไม่ต้องใส่ถุงอะไรเยอะให้เขาไปด้วย
2: เรียกได้ว่าครูมานะพื้นฐานจากที่มีความรู้อยู่แล้วมีเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็สร้างรายได้เสริมไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นรายได้หลักแล้วหรือเปล่าเพราะว่า3สัปดาห์ได้ถึง 20,000 ด้วยกัน
4: ตอนน
2: ี้
4: ก็คือคุยกับท่านปลัดอาวุโสปลัดเกษียณปลัดโตเนี่ยครับก็คืออยากจะเปิดโอกาสปีหน้าพอเริ่มแก่ชุมชนหรือชาวบ้านที่เขามีสวนจะมาจัดฝึกให้เขาได้คัดใช้เวลาว่างเป็นเบิกเขาคัดวันละ2ชุดก็ไม่เป็นไร2ชุดก็ได้ร้อยแล้ว
2: ค่ะ
4: 16ลูก100บาท
2: ดีหวานนอน
4: ใช่
2: ดีหวานนอนนะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาสร้างรายได้แล้วก็ที่สำคัญปัญหาที่บอกว่าไม่ทันแล้วก็อาจจะทันก็ได้ค่ะปีหน้าอาจจะรับออเดอร์ได้มากกว่านี้
4: ผมเองไม่ได้คัดลงโซเชียลอย่างเดียวก
2: ็
4: คือแกคัดได้500
2: ค่ะ
4: ก็ส่งให้แก500ไม่ได้หักเลยใครทำได้เท่าไหร่ก็ส่งนะครับผมก็ให้ชาวบ้านได้มีคืออยากให้ยุโป มีอะไรที่แปลก
6: อะไรใหม่ๆ
2: จริงๆแล้วมองว่าจุดเริ่มต้นของเขาก็เริ่มจากการเมามอยเหมือนกันนะ
4: ใช่ใช่มานั่งเมามอยกันนี่แหละ
2: เขาก็เริ่มมานั่งเมามอยกันนี่แหละมันมีพอยขอเมาเลยนะคะก็เริ่มจากการเมามอย
4: พอดีเลย
2: แล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะเราทำอะไรกันดีสัปดาห์หน้าจะกินอะไรจะทำอะไรกันดีแล้วบังเอิญว่ามองขาดนะคะคุณมานะมองขาดนะคะต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับพี่ๆที่มารวมกลุ่มกันได้ขนำทำกินก็มาจากขนำ
6: แล้วก็ทำกิน
4: มานั่งทำกินใช่ครับ
6: ตอนแรกไม่ได้เกิดจากมังคุดคัดด้วยไม่ได้เกิดจาก
4: ภูมิปัญญามาเชื่อมต่อในการทำขนมแล้ววันนั้นทำแกงพุงปล
2: า
4: ก็เลยใส่มังคุดเข้าไปด้วย
2: ตอนแรกเราเข้าใจว่าสร้างกลุ่มทำมังคุดคัดแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมา
4: เล็กๆไม่ได้ทำมังคุดคัด
2: มาจากเมามอยนี
4: ่มาจากเมามอยมาจากนั่งทำของทำกินกันนี่แหละก็เลยคัดดีกว่า
2: ได้เลย
6: แอบเห็นว่านอกจากมังคุดแล้วยังมีทุเรียนด้วย
4: ใช่ทุเรียนบ้านยุโปเนี่ยดีแล้วก็ดังมาตลอด
2: อันนี้เราขายด้วยไหมคะ
4: ขายด้วยครับขายอยู่หน้าถนนทุกวัน
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนของมังคุด
4: ไม่ใช่ขายของผมนะนุ่นแม่ค้ามาแล้วใครที่เขาเช้ากีดยางก็เอามาฝากผมช่วงว่างผมก็จะอยู่ในสวนทำเป็นตารางว่าของยายองของยายตาของใครที่มาฝากก็ทำเป็นตารางนะครับรับฝากก็ขายให้
2: ก็คือว่า
4: ทั้งปลีกทั้งส่ง
2: ให้เขามาฝาก
4: ช่วงเช
2: ้
4: าจะม
2: ี
4: ช่วงเช้าจะมีแม่ค้ามารับจากปัตตานีวันหนึ่ง100กิโลเราขายส่งไปเหลือจากขายส่งก็มานั่งขายบางคนก็เอาส้มเค้กทำสูงละ10บาทบางคนก็เอามะขามเกะเมล็ดมะขามเปียกนะ
2: ก็มาจากที่เขาเก็บจากผลผลิตที่บ้านเขา
4: ที่บ้านหมดเลยที่บ้านหมดเลยครับคนเล็กคนละน้อย
2: นะคะดีมากเลยจุดเริ่มต้นของความเมามอยที่สามารถต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มได้ด้วยนะคะเราสงสัยกันแล้วแล้วเชื่อเลยว่าน้องหมิวเองก็อยากจะลองอยากจะ
6: อยากไปลอง
4: มาลองฝีมือ
2: คัดว่าเป็นอย่างไรนะคะครั้งแรกเราได้ชิมนะคะทีนี้ก็มาถึงพื้นที่แล้วถ้าไม่ได้ลองทำก็เหมือนกับ
4: มาไม่ถึง
2: แล้วนะเดี๋ยวต้องรบกวนครูมานะนะคะ
4: ขอดูมือก่อนขอดูมือก่อนตอนนี้มือขาวนะคะมาคุดคัดถ้าคัดแล้วต้องมือแดง
2: ไม่งั้นมาไม่ถึงใช่ไหมคะ
4: คือแรกๆเราไม่ใส่ถุงมือกันเลยป้าตาป้านี่คนนี้ป้าตา
2: ครูมานะต้องการบอก
4: วันละสิบชุด500บาททำได้อยู่หลายวันแรกๆเราก็คือไม่รู
2: ้
4: ว
2: ่
4: าสงสัยไปล้างมันก็ต้องออกป้าตาต้องใช้มีดขูดมือของตัวเองเพราะแดงแต่เราก็ไม่ใช้สารอีกในการล้างผมก็บอกว่าในตอนที่เราทำเราใช้เกลือกับน้ำมะนาวเราก็เอาเกลือกับน้ำมะนาวทั้งสดๆเลยไม่ใช้น้ำเลยนะมาถู
2: ออกไหมคะ
4: ออกหมดเพราะเราใช้เทคนิคนี้อยู่แล้ว
2: ตอนแรกนึกว่าคุณมานะจะบอกอะไรหรือเปล่า
6: ว่าให้ออกแดงหรือเปล่า
4: ใช
2: ่วันนี้เดี๋ยวเรา
4: จริงต้องแดง
2: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้พลอยกับหมิวนะคะเราจะซัก10ชุดเนาะเผื่อได้ค่าน้ำมันรถ
4: 500บาทได้แน่นอน
2: นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการทำมังคุดคัดกันในเวอร์ชั่นของมิ้วพลอยขอมา

0: ันนี้สนุกมากๆเลยนะคะน้องหมิวแล้วก็พลอยเองนะคะได้ร่วมทำวิธีในส่วนของการทำมังคุดคัทในวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะในส่วนของครูพานะนะคะปลัดต้อคนสวยของเรา
1: แล้วก็พี่ๆที่มาช่วยในการทำมังคุดคัทวันนี้เราจะปิดรายการด้วยท่า6 Nature นะคะ
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีท่านี้ไม่ได้
2: พร้อม
0: นะค
2: ะ
1: 3 2 1
3: มิวพลอยขอเมา

0: พลอย
1: ขอเมา
0: เราพาคุณผู้ชมนะคะออกมานอกสถานที่กันอีกแล้วว่าแต่ตอนนี้เราจะไปเล่นน้ำหรือว่าเราจะไปเล่นเจ็ตสกีกันหรือเปล่าม
1: ีเจ็ตสกีด้านหลัง
0: มีเจ็ตสกีด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราไม่ได้ไปเล่นเจ็ตสกีที่ไหนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำฉลามภัยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามรับฟังและรับชมและที่สำคัญค่ะทุกท่านจะได้รู้จักฉลามภัยมากยิ่งขึ้นตามกันไปค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานที่ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉลามภัยค่ะ
0: แน่นอนนะคะว่ามีบุคคลสำคัญที่นี่ของฉลามภัยจะเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือน้องอาร์ตของเรานั่นเองสวัสดีทักทายกันด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะคือบุคคลสำคัญอย่างที่บอกกันนะคะน้องอาร์ตแนะนำตัวกันนิดนึงในเรื่องของตำแหน่งว่าเรามีความสำคัญยังไงกับที่นี่ค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตครับผมนายริฟอาร์ตมานะนะครับประธานหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำฉลามภัยครับ
0: หลายคนสงสัยค่ะว่าฉลามภัยคืออะไรแน่นอนนะคะว่าในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้รู้จักมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้อย่างที่พี่บอยบอกกันว่าเราจะมาทำความรู้จักฉลามภัยมากยิ่งขึ้นอยากทราบถึงในเรื่องของที่มาค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของฉลามภัยเรามาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2562นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นการรวมตัวของกำลังอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะครับที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับในตอนนั้นเนี่ยพอตอนนั้นมันมีในเรื่องของการจมน้ำเป็นจำนวนมากในพื้นที่เราเนี่ยเราก็เลยคิดรวมคุยกับเพื่อนว่าเราลองมาจัดตั้งเป็นชุดปฏิบัติการทางน้ำดูไหมเพื่อจะได้เป็นอีกหน่วยงานนึงที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยมีที่มาที่ไปของการรวมตัวในปี2562เป็นต้นมาครับ
0: ทีนี้พอได้ยินว่าเป็นชุดปฏิบัติการทางน้ำมั้งหนูหลายคนสงสัยลืมรวมถึงเราสองคนด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวหรือความแตกต่างนะคะจากชุดปฏิบัติการทางบกอะค่ะมันมีความแตกต่างหรือข้อระมัดระวังเป็นพิเศษข้อไหนบ้าง
2: ค
0: ะ
2: ครับก็อย่างที่ทราบคือชุดปฏิบัติการทางน้ำฉลามภัยเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากทางบกไปนิดนึงนะครับซึ่งในทีมของชุดของผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องหลักเลยก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะการที่เราจะเข้าไปการในการช่วยเหลือเคสอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางบกเนี่ยเราต้องประเมินในเรื่องของความปลอดภัยของจุดเกิดเหตุก่อนนะครับซึ่งทางน้ำเนี่ยก็ชัดเจนอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมากกว่าทางบกนะครับซึ่งอัตราการสูญเสียมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทางน้ำเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งต้องมีการเตรียมการต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะต่อให้วันนี้เรามีความรู้มีความสามารถในการเข้าให้การช่วยเหลือทางน้ำเนี่ยแต่ถ้าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมหรืออะไรหลายอย่างไม่พร้อมเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราประสบเหตุจากภารกิจนั้นได้
1: งั้นขอถามนิดนึงค่ะว่าคนที่มาปฏิบัติงานตรงนี้ค่ะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าฝึกซ้อมยังไงบ้างคะ
2: ครับก็คนที่จะมาเป็นสมาชิกฉลามภัยนะครับหนึ่งคือสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะนะครับเพราะเรามองว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีในเรื่องขององค์ความรู้หรือหลักสูตรมาด้วยนะครับเพราะการดำน้ำเนี่ยคือมันเป็นอีกแนวทางนึงที่อาจจะเป็นเฉพาะทางนะครับถ้าเป็นพยาบาลก็อาจจะเป็นเฉพาะพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการฉุกเฉินแต่นี้ทางน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาต้องมีหลักสูตรหรือต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงที่ไปบัตรภารกิจแล้วมันให้มันปลอดภัยนะครับ
0: ร่างกายแข็งแรงแล้วม
2: ี
0: ความสามารถในเรื่องของทางน้ำไม่ใช่ว่าว่ายน้ำเป็นปุ๊บสามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้เลยจะต้องมีการผ่านในเรื่องของการทดสอบต่างๆนะคะ
1: อีกทั้งต้องมีความรู้ด้วยความเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล
0: ในเรื่องของความพร้อมทั้งร่างกายแล้วความรู้สภาพจิตใจก็สำคัญมากๆอย่างที่น้องอาร์ตบอกเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่ามีเรื่องของการประเมินหน้างานแล้วก็สภาพจิตใจกันด้วยท
1: ี
0: นี้ค่ะอยากทราบถึงในเรื่องของกรณีที่มีเคสอะค่ะอยากให้น้องพอพูดคุยเล่าให้เราฟังคร่าวๆเนาะว่ากรณีที่แบบมีเคสหนึ่งติดต่อมาแล้วเรามีการทำงานอะไรยังไงบ้างคะ
2: ก็ในห้วงที่เรารับแจ้งเคสเนี่ยคืออย่างนี้ครับเราเนี่ยจะมีเครือข่ายนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะเป็นเครือข่ายกลุ่มเสื้อเขียวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใน290ตำบลนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเวลามีเคสเรารับแจ้งเนี่ยเราก็จะประสานไปยังกลไกหลักเหล่านี้ก่อนรวมถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับว่ามันมีเคสเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หรือเปล่าแล้วข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะบางทีเวลาชาวบ้านแจ้งมาเนี่ยอาจจะข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่ระดับผู้นำหรือกลไกเสื้อเขียวเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเนี่ยลักษณะไหนของการเกิดเหตุนะครับพอเรารับแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการรวมทีม นะครับรวมทีมก็จะมารวมกันที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือสิ่งแรกคือเช็คอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ชุดดำน้ำอะไรอุปกรณ์เชือกอะไรเรือเจ็ตสกีที่เรามีเนี่ยทรัพยากรมีเราต้องเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็เช็คความพร้อมนะครับแล้วก็พอเช็คพร้อมเช็คกำลังพลพอพร้อมเนี่ยเราก็จะจดเป็นข้อมูลทุกอย่างเลยไปกันกี่คนบุคลากรกี่คนอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเพื่อเก็บเป็นสถิติแล้วก็เป็นข้อมูลในการดูแลทีมเราด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็จะรุกเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับเข้าไปหน้างานนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองในการร่วมนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลนะครับหรือมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยเพื่อเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วก็รับข่าวสารที่มันชัดเจนที่สุดแล้วก็เริ่มสู่การปฏิบัติงานครับ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่ใช้เพียงความไวอย่างเดียวนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนข้อมูลของผู้ที่เป็นเคสแล้วเขาเรียกว่าเป็นเคส
2: เ
0: นาะข้อมูลแล้วรวมไปถึงในเรื่องของความพร้อมแล้วก็ข้อมูลของสถานที่ก็สำคัญด้วยนะคะในการที่จะออกเคสแต่ละครั้งมีชุดปฏิบัติการร่วมด้วยนะคะ
1: รวมไปถึงมีอุปกรณ์ที่ต้องจัดการเตรียมพร้อมในเคสกรณีนี้จะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปขนาดไหนอะไรยังไงทีเนี้ยขอสอบถามเลยค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นะคะเราได้รับการสนับสนุนมาจากไหนบ้างคะ
2: นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2564นะครับเราก็ได้รับเป็นชุดดำน้ำนะครับจำนวน4ชุดมูลค่า 300,000 กว่าบาทนะครับจากทางบริษัทพีทมอเตอร์ยะลานะครับเป็นชุดดำที่พร้อมสามารถที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นในปี2555เนี่ยครับเราก็ได้รับรถมุทินะครับจากมุทิละหมัดเพื่อใช้ในภารกิจของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับแล้วก็ในปี2565เนี่ยเราก็ได้เรือมาจากหอการค้าจังหวัดยะลานะครับเป็นเรือยางพร้อมเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในปี2567นะครับเราก็ได้รับเจ็ตสกีจำนวน3ลำ2ลำแรกเนี่ยได้มาจากบริษัทชินวรยะลาครับแล้วก็ลำที่3เนี่ยก็ได้มาจากบริษัทพิทมอเตอร์ยะลานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เป็นเครื่องอัดอากาศนะครับสำหรับอัดอากาศสกูบ้านะครับจำนวนมูลค่า 277,000 บาทนะครับจากทางบริษัทพิทมอเตอร์มาด้วยนะครับรวมมูลค่าที่เรามีตอนนี้เนี่ยก็หลายบาทนะครับ
0: เรียกได้ว่ามีความพร้อมแน่นอนในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อสักครู่น้องอาร์ได้พูดถึงว่าการทำงานค่ะทีมเรามีการทำงานบูรณาการร่วมกับหลายๆภาคส่วนค่ะแล้วมีหน่วยงานไหนนะคะที่ได้เข้ามาซัพพอร์ตหรือมาทำงานร่วมกับเราบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาดูแลหรือเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางปมนภาคสี่ส่วนหน้าแล้วก็ทางสปท.เนี่ยเสนอจัดกิจกรรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางน้ำนะครับแล้วก็ในปีประมาณ68เนี่ยก็ได้มา2โครงการเหมือนกันนะครับโครงการแรกก็เป็นการพัฒนาจิตอาสาฉลามภัยนะครับในการเตรียมรับมือภัยพิบัตินะครับแล้วก็ตัวที่2ล่าสุดที่ได้มาเนี่ยก็เป็นโครงการยุวชนฉลามภัยนะครับในการตื่นรู้ในการป้องกันภัยทางน้ำนะครับซึ่งก็ดำเนินการไปทั้ง3รุ่นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: พูดถึงโครงการยุวชนฉลามภัยนี่ก็คือการไปฝึกเด็กๆหรอคะ
2: เป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาครับโดยมีการเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจากในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับอำเภอรามันแล้วก็อำเภอยะหานะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนในการเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: เป็นในเรื่องของการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2: ก็จะมีในเรื่องของการปฐมพยาบาลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับรวมถึงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติด้วยตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันกับในหลายๆภาคส่วนมีหลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้การดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆและที่สำคัญค่ะน้องๆเองก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับเด็กๆเยาวชนด้วยเพราะว่าถ้าเราจะรอพึ่งทางกู้ภัยทางน้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างน้อยๆน้องๆเยาวชนก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานด้วยหรือแม้แต่ตัวเราเองผู้ใหญ่เองก็จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: ขอสอบถามได้ไหมคะว่าอย่างแบบเป็นหนูธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเราต้องมีความรู้อะไรเบื้องต้นบ้างคะเกี่ยวกับการเอาตัวรอด
2: ในช่วงนี้ในเรื่องของคำว่ากู้ชีพทางน้ำเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกคนนะนะครับ
0: เพราะหลักไม่เป็นนะคะ
2: เพราะเป็นได้ครับ
0: จริงเหรอ
2: เพราะการหลักการกู้ชีพทางน้ำเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนด้วยการตะโกนโยนยื่นตะโกนนี้ตะโกนให้เขาเนี่ยใจเย็นว่าให้เขารู้ว่านี่มีคนมาช่วยแล้วนะแล้วก็ตะโกนที่2ขอความช่วยเหลือให้โทรประสานสายด่วน169 นะครับตะโกนแรกโยนที่2เนี่ยเรามีอุปกรณ์อะไรก็สามารถช่วยเขาได้ยื่นเขาได้เนาะเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าเราต้องว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเพราะหลักความปลอดภัยเนี่ยของการช่วยเหลือกู้ชีพทางน้ำเนี่ยเราจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงในน้ำด้วยนะครับเราจะทำหน้าที่ดูแลบนผิวน้ำและมันจะต่างกันกับชุดปฏิบัติการทางน้ำที่เป็นชุดประดาน้ำซึ่งเขาจะต้องไปเรียนหลักสูตรของเขาแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟที่จะให้การช่วยเหลือนะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน
0: เรียกได้ว่าพี่พลอยเองว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าเห็นคนจมน้ำอยู่ก็สามารถช่วยเหลือได้ตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยฉันช่วยไม่ได้ยินเฉยๆไม่ใช่หลักการแรกเลยคือตะโกนที่คนมาช่วยนะคะต่อไปด้วยอะไรนะคะ
2: ต่อมาก็โยนอุปกรณ์ที่เราสามารถให้เขาลอยตัวได้เน
0: า
2: ะแล้วก็สำคัญเนี่ยผมมองว่าปัจจัยหลักสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กลไกการแจ้งเหตุนะครับวันนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยถ้าไม่มีพลเมืองดีมาทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานสายด่วน69เนี่ยก็จะไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะฝากแล้วกันนะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ตื่นรู้เรื่องนี้นะครับอยากให้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการโทรสายด่วน69นิดนึงนะครับในการโทรประสานเพื่อให้ทีมเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือครับ
0: สำคัญมากมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าการที่เรารู้จักที่จะโทรรู้จักที่จะแจ้งรู้จักที่จะตะโกนอย่างที่น้องอาร์ตบอกอันนี้ก็คือสำคัญมากๆไม่ต้องรอกู้ภัยคือรอได้แหละแต่เบื้องต้นเราก็ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนนะคะ
1: เพราะบางทีหนึ่งนาทีก็มีค่า
0: ถูกต้องเลยค่ะพอมาพูดกับน้องอาร์ตแล้วทำให้พี่บอยนึกถึงว่าอยากจะทราบค่ะเราแบบมีเคสใหญ่ๆหรือเคสที่สำคัญบ้างไหมพอที่จะแชร์หรือเล่าให้กับพลอยแล้วก็หมิวฟังได้ไหมจ๊ะ
2: ก็ถ้าเป็นเคสในเรื่องของทุกข์ภัยเนี่ยก็ในช่วงของปี66นะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยเกิดทุกข์ภัยในพื้นที่ของอำเภอรามันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรารับการประสานจากที่ว่าการอำเภอเนี่ยช่วงประมาณ9โมงเช้านะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่ของตำบลบาลอเนี่ยมีการต้องการอพยพผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนะครับเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากจะไปจุดเกิดเหตุเลยนะครับแต่ตอนนั้นเองเนี่ยในพื้นที่ของตัวเมืองยะลาเนี่ยในพื้นที่เทศบาลสเต็งนอกก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกัน
0: เ
2: ส
0: ้
2: นทางถ
0: ู
2: กตัดขาดนะครับทีนี้เราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอจากทางประสานไปยังกรมนภ.4ส่วนหน้าเนี่ยเพื่อขอรถทำการเคลื่อนย้ายเนี่ยบุคลากรกับยุทธุปกรณ์เราเพื่อที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับเราก็ได้รับการอนุเคราะห์ในครั้งนั้นเนี่ยเลยทำให้เราเนี่ยไปช่วยในพื้นที่บาลอนและในพื้นที่ตำบลอาซ่องได้นะครับและเหตุการณ์วันนั้นที่ทำให้ผมจำจนถึงทุกวันนี้นะ
0: ครอบครัวตัวเอง
2: ใช่นะครับก็ครอบครัวตัวเองนี้อันดับหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยผมไปช่วยอยู่ในพื้นที่พลามันนะครับแล้วก็ที่บ้านเองน้ำมันมาปกติไม่เคยท่วมน
0: ะ
2: แต่รอบนั้นมาก็ลูกก็ยังเล็กนะครับเพิ่งคลอดมาได้ไม่ถึง20กว่าวันนะแล้วก็ภรรยาโทรมาก็เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่กับเราด้วยนะครับ
0: อยู่
2: ใช่อยู่กำลังดูในเรื่องของการประเมินสถานการณ์อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับพอสักพักเนี่ยมีน้องไอทีมบอกว่าแบดโทรกลับทางบ้านหน่อยว่าตอนนี้น้องไม่สามารถออกจากบ้านได
0: ้
2: นะครับน้องมันเป็นความรู้สึกที่เนี่ยเรากำลังช่วยเหลือคนนะในระหว่างที่พอเราไปถึงที่บ้านเราจริงๆอ่ะผมเนี้ยตาออกมาเลยนะกลับไปว่าครอบครัวผมต้องเข้มแข็งแค่ไหนใช่ไหมมีภรรยาผมต้องเข้มแข็งขนาดไหนเนาะในระหว่างที่ขณะที่บ้านตัวเองกำลังประสบเหตุอยู่และลูกชายผมที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราสึกว่าระดับหนึ่งเนาะ
0: นี่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะคะจากน้องๆสมาชิกน้องๆกู้ภัยทางน้ำไม่เพียงแต่ในเรื่องของฉลามภัยเชื่อว่าในทุกๆหน่วยอะค
1: ่ะ
0: เขาเลือกที่จะเสียสละให้กับส่วนรวมบางทีจนลืมอาจจะนึกถึงครอบครัวเป็นลำดับที่2ก็ได้นะคะและนี่ก็คือสิ่งสำคัญมากๆเลยที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีความพิเศษจากคนอื่นที่เรียกอย่างนี้เลยได้ไหมเหมือนเป็นฮีโร่ค่ะนะคะเป็นฮีโร่
1: ตัวของคนที่ไปช่วยเองอ่ะไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งมากพอแล้วนะคะครอบครัวเองก็ต้องเข้มแข็งมากกว่าที่จะต้องรอแบบว่าการช่วยเหลือ
0: ก็เลือกที่จะเข้าใจนะคะอันนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยฟังในตัวอย่างเคสต่างๆแล้วทีนี้ค่ะอยากให้น้องอาร์ตพูดถึงอาจจะแบบฝากถึงผู้ปกครองหน่อยเพราะว่าพี่ก็ติดตามในเรื่องของฉลามภัยเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นเคสเด็กน้อยไปเล่นน้ำกันจากความสนุกสนานอาจจะมาในเรื่องของความโศกเศร้าอย่างนี้ค่ะอยากจะฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลน้องๆยังไงกันบ้าง
2: ครับก็อยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับช่วยกำกับดูแลลูกหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับในกรณีที่ไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าของการปิดเทอมเนี่ยเราจะติดตามสถานการณ์ได้ว่าจะมีเคสจมน้ำเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นการเตรียมการนะครับหนึ่งนอกจากผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดเนี่ยไออุปกรณ์อย่างเช่นพวกขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำอะไรเนี่ยแกลลอนเนี่ยเราควรที่จะ มีติดตัวไปด้วยนะครับเผื่อมันเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยระหว่างที่รอการ์ดของสถานท่องเที่ยวหรือรอทีมบุคลากรทางการแพทย์มาเราสามารถที่จะให้การช่วยเหลือลูกของเราหรือลูกหลานของเราได้ก่อนเบื้องต้น
0: น้ำมันลมนี้ช่วยเรายังไงได้บ้าง
2: ช่วยได้ครับเหมือนผมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างตอนที่ไปฝึกที่หลีเป๊ะนะครับก็ทางครูฝึกเนี่ยก็ให้ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตรนะครับโดยที่ไม่มีน้ำแล้วก็ปิดฝาเนี่ยแล้วก็ให้เรากดขวดลอยน้ำอยู่2ชั่วโมงนะครับลอยอยู่ในน้ำทะเล
1: สามารถลอยได้
2: ใช่สามารถลอยน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแกนลอนอะไรพวกนี้ครับ
0: เผื่อเวลาเกิดเหตุนะคะในระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือขวดน้ำนี้อาจจะช่วยเราก่อนได้โอเคเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งทราบกันเหมือนกันเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ขอให้พี่ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าในการทำงานนะคะนอกจากที่จะไปฝึกทางน้ำมีไปฝึกทางทะเลด้วยไหมคะ
2: มีครับฝึกทางทะเลเนี่ยเราจะร่วมกับทรัพยากรทางทะเลนะครับโดยเราไปร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยเราก็จะไปก็จะมีทางทีมงานเนี่ยที่เป็นสมาชิกของการอนุรักษ์ทางทะเลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการฝึกทบทวนเพราะว่าการฝึกดำน้ำเนี่ยมันจะต่างกันระหว่างน้ำทะเลกับน้ำแม่น้ำทั่วไปนะครับถ้าน้ำทะเลมันก็จะสามารถมองเห็นการที่เราลงไปหาหรือไปอะไรเนี่ยมันจะชัดกว่าแต่ถ้าเป็นแม่น้ำทั่วไปเนี่ยมันจะระยะการมองเห็นมันก็จะแค่คืบเดียวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตรงนี้
1: เพราะว่าในแม่น้ำมีโคลน
2: ใช่ใช่ครับด้วยอะไรหลายอย่าง
0: มองเห็นยากกว่าเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่า
0: ง่ายกว
2: ่
0: าด้วยโอเคเรียกได้ว่ามีความพร้อมในหลายๆด้านเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่อะค่ะมีพูดถึงในเรื่องอุทกภัยที่ว่าขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะคะว่าในแต่ละปลายปีช่วงปลายปีอย่างที่เราทราบมันก็จะมีในเรื่องของอุทกภัยนะคะในพื้นที่ภาคใต้ทีมเราอะค่ะมีการซักซ้อมหรือมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือในอุทกภัยอย่างบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อนที่อุทกภัยจะมาเนี่ยเราก็บรรจุไปในแผนของฉลามภัยไปแล้วนะครับว่าก่อนเกิดภัยเนี่ยเราต้องเตรียมการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอพยพผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการปฐมพยาบาลกรณีคนไข้ไม่มีชีพจรนะครับรวมถึงการห้ามเลือดในสถานนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางเลขานุการของเราเนี่ยทางอาจารย์นะครับเป็นท่านอาจารย์ที่อยู่วิทยาลัยพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมาคุยในเรื่องของการตั้งศูนย์ประชาการ ICS เพื่อให้ทีมได้เข้าใจว่าเวลาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยใครควรมีหน้าที่ทำอะไรและในกระบวนการต่างๆเนี่ยควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อมันจะทำให้ทุกคนเข้าใจเนื้องานพอไปถึงหน้างานจะได้เข้าใจว่าบริบทเราควรทำอะไรใครมีหน้าที่ทำอะไรก็สามารถทำให้งานเนี่ยมันฟลูไปมากขึ้นสำหรับการ
1: วางแผนที่รอบด้านเลยนอกจากการปฏิบัติการแล้วยังมีการรู้ในเรื่องของวิชาการมีการวางแผนมีการซักซ้อมแผนอะไรให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นแบบดี
0: ๆเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ใช่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งแล้วเขามีการสอบผ่านแล้วจะต้องมีการเตรียมพร้อมมีการซักซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะคะสุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องอะค่ะฝากถึงในเรื่องของช่องทางการติดต่อบางคนเวลาเกิดเหตุนึกอะไรไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของเป็นภัยทางน้ำอะค่ะเราจะติดต่อฉลามภัยยังไงได้บ้าง
2: ครับก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางเพจชื่อฉลามภัยได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะมีเบอร์ติดต่อนะครับของรองประธานแล้วก็เบอร์ของผมเนี่ยที่คอยจะรับเรื่องการประสานนะครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับถ้าเกิดว่าพอเป็นพี่น้องรู้สึกว่าจำเบอร์ผมเนี่ยมันยากมันสิบตัวเนี่ยก็สามารถที่จะประสานไปยังหมายเลขสายด่วน1880ของทางสปท.ได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งภาคีนะครับที่กับเพื่อนงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ก็เดือดอุ่นใจสปท.ของเรา
1: คิดอะไรไม่ออกบอก1880
2: นะครับ
0: โทรได้เลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการประสานนะคะมายังทีมฉลามไทยด้วยวันนี้ได้ความรู้มากมากเลยแล้วก็ที่สำคัญได้รู้จักฉลามไทยมากยิ่งขึ้น
1: แล้วก็ขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าอยากรู้ว่าที่มาของคำว่าฉลามไทยนี่มาจากอะไร
0: ทำไมต้องเป็นฉลาม
2: ใช่ต้องเป็นส่วนใหญ่นะเวลาเขาเจอเขาก็จะถามว่าเอ้ยเนี่ยคำว่าฉลามไทยเนี่ยมันมาอย่างไรเพราะเวลาเรียกแล้วมันจำง่ายนะครับคำว่าฉลามเนี่ยคือความไวความดุดันของทีมเราแล้วคำว่าภัยข้างหลังเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของผู้ชีพผู้ภัยในพื้นที่นะครับก็เลยมีที่มาที่ไปชื่อเรียกว่าฉลามไทยครับ
0: จำง่ายด้วยนั่นก็คือที่มานะคะไขข้อข้องใจของน้องมิวแล้วด้วยนะ
1: รวดเร็วแล้วก็ว่องไวแล้วก็ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าได้รู้จักนะคะในส่วนของทีมฉลามไทยมากขึ้นแล้วก็ได้รับความรู้จากน้องอาร์ตมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะคะส่วนรอบต่อไปพลอยเองหมิวเองจะไปที่ไหนนั้นติดตามกันได้ ส่วนวันนี้ต้องลากันไปแล้วในส่วนของฉลามไทยขอเมา

0: Rahman 90.25 MHz bekerjasama dengan Radio Bahasa.
1: เพื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:01 น.ต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
3: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
4: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา FM 99.10 MHzติดตามรับฟังทาง AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังทางรายโดออนไลน์และรายโดออนโมบายได้ทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวและหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะนาวาอากาศตรีนาวาตรีค่ะนะท่านเป็นทหารเรือนะคะกับปะไปสู่ทหารอากาศเนี่ยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะคุณผู้ฟังดูแล2แผนกเลยนะคะแล้วก็มีแผนกธุรการนะคะพร้อมด้วยทีมงานของสถานีวิทยุ912ซึ่งเป็นนักพัฒนาลงพื้นที่ทุกๆพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณเครือข่ายนะคะทุกเครือข่ายที่รับสัญญาณสถานีวิทยุ912ด้วยค่ะวันนี้มีดิฉันสริป้ามลีกับป้าค่ะเป็นผู้ดำเนินการมารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะทางสถานีวิทยุ912นะคะแต่ท่านบอกว่าคุณสาไหมคุณสริป้านี่คุณสาไม่ใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆก็จะเรียกสาสำหรับพี่น้องประชาชนในการจัดรายการกับป้าก็ใช้นิกเนมหรือว่านามแฝงค่ะนะคะสมัยก่อนว่านามแฝงเรามีนามแฝงด้วยกับกะป้าค่ะก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวของความสำคัญกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับป้าจะหยิบยกในเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือว่านทพหยิบยกมาฝากทุกท่านอีกสักครู่ค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นขอนำใจความสำคัญของพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะการศึกษาในปัจจุบันทั้งในทางดีและทางเลวจึงขอร้องให้ทุกคนประกอบด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมจริงๆด้วยความตั้งใจเข้มแข็งแข็งแกร่งที่จะต่อสู้ทั้งในด้านหลักวิชาคือการเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ยากทั้งในการต่อสู้กับตนเองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจอกันวันศุกร์นะคะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่25เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน10นะคะ14ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอยู่คู่กับกาป้าค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ถ้าติดตามในส่วนของวันสำคัญอ่ะวันนี้สำหรับปฏิ

ันยายนเรื่องราวของวันไหว้พระจันทร์น่ะก็เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องชาวจีนจะมีประวัติความเป็นมาแล้วก็รวมไปถึงการไหว้พระจันทร์ที่มีการใช้ธูปกี่ดอกแล้วก็ใช้อะไรกันบ้างข้อมูลเยอะแยะมากมายคุณฟังก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้กันได้เองนะคะในเรื่องราวของวันไหว้พระจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจีนเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามที่สุดถือเป็นวันแห่งความกลมเกลียวสามัคคีกันในครอบครัวด้วยจะมีการตั้งโต๊ะไหว้เจ้านะไหว้เจ้าแล้วก็มีการร่วมแบ่งขนมไหว้ในการกินกันและกันในหมู่ญาตินะคะกระญาติของพี่น้องนะในส่วนของชาวไทยนะชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องชาวจีนนะคะทั่วโลกด้วยจะมีวันไหว้พระจันทร์ค่ะเรื่องราวที่จะหยิบยกมาในวันนี้เรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้สืบสารแล้วก็รักษาต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นโครงการของหน่วยที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็จะหยิบยกมาในเรื่องราวของการสืบสานศาสตร์พระราชาโดยสำนักงานพัฒนากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในสังกัดของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ทำหน้าที่สนองพระราชดำริในการพัฒนาประเทศค่ะในส่วนของบทบาทหน้าที่ที่สำคัญก็สืบสานศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริต่างๆมาขยายผลปฏิบัติตามลำดับต่อไปมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้จัดอบรมให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนแก่เกษตรกรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะเช่นเกษตรกรเพื่อนบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมงานศิลป์ส่งเสริมงานศิลป์อาชีพแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบศูนย์ซึ่งก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการร่วมกันกับกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจะเป็นส่วนรวมด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวภารกิจต่างๆหรือเป็นภารกิจเฉพาะของหน่วยงานหรือว่าตัวอย่างของโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆกันเพราะก็จะได้หยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยกับสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณฟังโดยในส่วนของวันที่24เมื่อวานเนี้ยค่ะ24กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมนายสมเจตธนาวุฒิกุลบิดาของพระเอกเจตธนาวุฒิกุลรองผู้อำนวยการกองแผนและโครงการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมพิธีทางนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและบำรุงขวัญกำลังใจในสังกัดณวัดบุญยประดิษฐ์เขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะกับป้าก็หยิบยกมาประชาสัมพันธ์เพื่อได้ทราบโดยทั่วกันนะคะในส่วนของความคืบหน้าต่างๆที่เป็นภารกิจโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต่อยอดกันเลยนะคะกับวันที่ที่13กันยายน2569โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักของกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการของกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ลาดปะเขาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กำลังพลที่มีที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะโดยได้มาตรฐานเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินณอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ลาดปะเขาการหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง

ำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ฟังติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็ยังมีหยิบยกมาอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะกับวันที่23กันยายน2569โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีวินวิจิตรวัฒการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพระราชสมดีที่8ตุลาคม2569เวลา 10:00 น.ณวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีพันเอกเจษดาสีหมอกรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่ร่วมกันประสานงานและตรวจความพร้อมในสถานที่จริงค่ะการลงพื้นที่ในโครงการในครั้งนี้โดยทางคณะก็ได้เข้าประสานงานณโรงเรียนและวัดในพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนจัดสรรสถานที่โดยมีนายสมคะเนดาษดาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและหารือซึ่งการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนด้วยเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้ด้วยทางนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานดังกล่าวมุ่งหวังที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะกับก็เลยหยิบยกมาในส่วนของสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะมาติดตามเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะกับเมื่อวันที่23กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีวินวิจิตรวัฒการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมเข้ารับบริการทางการแพทย์พร้อมกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยบริษัท BTL Medicon เทคโนโลยีจำกัดนะคะเทคโนโลยีจำกัดได้ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่ะเข้ามาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะทางนี้ก็ได้ร่วมพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการนี้นะคะเพื่อจะเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและก็เป็นการสนับสนุนภารกิจดำเนินการด้านของการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันดีในการร่วมการตอบแทนสังคมแล้วก็สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพ
ทยยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสี่การดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะไปตามกันต่อนะคะในทางด้านของความคืบหน้าแล้วก็ภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา23กันยายน2569เช่นกันกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีวินวิจิตรวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กรุณามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ในด้านของการพัฒนากำลังพลตลอดจนเป็นสวัสดิการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพด้วยละค่ะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะไปกันต่ออีกนะคะในส่วนของการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหยิบยกมากับเรื่องราวของวันที่23กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีวินวิจิตรวัฒการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีการเรียนเชิญพลโทหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในการประชุมด้วยโดยมีหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อจะเป็นการทราบแนวทางของการปฏิบัติงานละค่ะเพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่แล้วก็มีขั้นตอนพิธีการต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะมุ่งเน้นการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดค่ะระหว่างหน่วยงานภายในในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ถ่ายทอดความจงรักภักดีในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดณห้องประชุมห้วยทรายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะไปต่อกันด้วยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้นได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักของกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ทุ่งศรีการ2และเมืองทองธานีด้วยจำนวน3ห้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กำลังพลมีที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินณอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ทุ่งศรีการ2และเมืองทองธานีค่ะไปกันต่อเลยนะคะโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเป
เป็นเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีกำลังพลของกองกิจการพลเรือนมีการลงพื้นที่ประสานงานแล้วก็เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งก็มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าวันนวมินทรมหาราชในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือแล้วก็การประสานงานอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่โดยได้ประสานกับท่านพระครูปทุมวัชรกิจหรือว่าท่านพระครูวัชรินทร์ปุญญาวัฒโกเจ้าอาวาสวัดเสด็จแล้วก็มีนางสาวสิริรัตน์สังสุดนะคะผู้รองท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จและก็มีนายคุณเรียมปัดสีสร้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริกไทยการหารือร่วมกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนวางแนวทางในส่วนของการดำเนินงานและก็เตรียมความพร้อมด้วยสถานที่ตลอดจนการบูรณาการกำลังพลจิตอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาโรงเรียนด้วยแล้วก็พัฒนาวัดเสด็จด้วยให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปค่ะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการเตรียมความพร้อมทางด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของพิธีสำคัญพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ100วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ถวายทยธรรมพระทหารทอดผ้าบังสุกุลรวมไปถึงร่วมเจริญจิตภาวนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ณสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ของตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะไปต่อยอดกันเลยนะคะกับสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีในทางด้านของการพร้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569เชิดชูเกียรติต้นแบบศาสตร์พระราชาค่ะคุณผู้ฟังโดยทางด้านของพลเอกอุตกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการทหารตำรวจมีประชาชนผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะในการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญค่ะเพื่อให้ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทยและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนสำหรับปีนี้ปี2569ค่ะกองทัพไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับ
กำลังพลและประชาชนที่มีความเพียรพยายามในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานด้วยค่ะจนสามารถพัฒนาตนเองชุมชนและหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมีหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยงานนะคะทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็นประเภทรางวัลออกเป็น6ประเภทด้วยกันสรุปก็คือผลการประกวดรางวัลชนะเลิศดังนี้ค่ะประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยบัญชาการหน่วยทหารหรือว่าตำรวจชนะเลิศได้แก่มณฑลทหารบกที่43มณฑลทหารบกที่43จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะประเภทหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานชนะเลิศได้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีค่ะมาถึงประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่ฐานทัพเรือพังงาค่ะทัพเรือภาคที่3จังหวัดพังงาค่ะมาถึงประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตนะคะชนะเลิศได้แก่ร้อยตำรวจตรีจักรินร้อยตำรวจตรีจักรินสีนวลขาวสังกัดของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434จังหวัดพัทลุงค่ะมาถึงประเภทของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่บ้านเขาดินจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหน่วยที่ให้การส่งเสริมคือกองบิน4นะคะไปกันต่อกับประเภทประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศได้แก่นายพีมากรนพฤทธิ์จังหวัดพังงาค่ะหน่วยที่การส่งเสริมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42ค่ะทางนี้ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญค่ะในการขับเคลื่อนและขยายผลศาสตร์พระราชาให้เกิดความยั่งยืนซึ่งผลงานต้นแบบเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วติดตามการรับฟังกันได้ใหม่นะคะโอกาสหน้ากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินจะนำเรียนทุกท่านไปสู่สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเราติดตามการอัปเดตแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆนะคะในตอนต่อไปในช่วงต่อไปกันแล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วกับป้าขอลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการปาฐกถาธรรมอิสลามค่ะ
1: มินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

คุณผู้ฟังคะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์25 กันยายน 2569นะคะก็ไทยๆของเดือนแล้วล่ะนะคะคุณฟังไงก็ตามแต่วันนี้วันเงินเดือนออกด้วยนะคะก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะบางคนก็บอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะก็เนื่องจากว่าภาระของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ระมัดระวังนะมีวินัยในการใช้เงินด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค4เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะในส่วนของนพค43วันนี้ภารกิจแรกเลยจะพาคุณฟังนะคะไปที่นพค43จัดกำลังพลชุดตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569งานขุดลอกลำน้ำความยาว550เมตรปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 23,880 ลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการมาตรฐานงานช่างนทพผลการดำเนินงานร้อยละ22ณบ้านโคกเด็กหมู่ที่9ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะนพค45นะคะอีกหนึ่งภารกิจวันนี้จัดชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาดำเนินการขุดลอกดินตะกอนในลำน้ำความยาวสะสม650เมตรจากความยาวรวมทั้งสิ้น 1,100 เมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็การเรียกว่าการกักเก็บน้ำนะคะในห้วงฤดูแล้งรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงในด้านแหล่งน้ำให้แก่ชุมชนอีกทั้งก็ยังเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์นะคะจากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะนะพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาหมู่ที่3บ้านหัวไส่ตำบลห้วยลึกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะคะภารกิจของนพค45นะคะภารกิจนี้เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนของจังหวัดสตูลแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอท่าแพกว่า300คนดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลท่าแพโดยทำการเก็บขยะกวาดใบไม้ปรับแต่งภูมิทัศน์แล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิดลตลาดทิเบตวันมหิดลนะคะปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เพื่อสร้างทัศนียภาพรวมไปถึงเป็นแหล่งที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้รับบริการณสถานศึกษาโดยมีนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานในกิจกรรมณโรงพยาบาลท่าแพตำบลท่าแพจังหวัดสตูลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังเพิ่มเติมนะคะในส่วนของภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนักรบสีน้ำเงินงานสักครู่หนึ่งก็เลือกเพลงเก่าๆให้คุณฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงนี้เราเลือกเพลงยุค90ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะกับเพลงอยากจะฟังเพลงไหนแนะนำมาได้เลยนะคะ073-514-552นะคะเลือกเพลงแรกเลยให้คุณฟังได้รับฟังคัน Big S ค่ะคนไม่เอาฐานค่ะ

ฟังเพลงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันไปนะคะตอนนี้12นาฬิกากับอีก55นาทีมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะนพค.44ค่ะวันนี้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด 1,000 ขวดเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานการกุศลแล้วก็งานปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามแล้วก็การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตะริกาดาวดะวะติดดินบ้านปาแต่ปาลัสนะคะดะขออภัยค่ะบ้านป่าแดปาลัสหมู่ที่1ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้สถานีวิทยุ912นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกันมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางหวานแก้วมังอายุ104ปีซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงทั้งนี้พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะณบ้านเลขที่44ซอยประชาบำรุงถนนระแงะมันคาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะภารกิจของนพค45นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะบวกกับเวลาของรายการก็หมดเวลาแล้วด้วยนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่17หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีนายเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่สาระสำคัญจากถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนหลังเดินทางถึงกรุงวอชิงตันเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าจีนและสหรัฐซึ่งเป็น2ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ของโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้สีกล่าวว่าทั้ง2ประเทศควรร่วมกันค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในยุคใหม่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันทั้งสองประเทศสามารถส่งเสริมความสำเร็จของกันและกันและเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกจบข่าวอานิลาเจแฮอ่า

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14 นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: าณพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:05 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอบจ.นราธิวาสชวนฟังชวนรู้ชวนคุยค่ะ

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:02 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ
1: รายการไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 กิโลเฮิรตซ์และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไว

0: งานจบเราก็ไม่ได้จะบอกแกเหมือนกัน
1: บอกอะไร
2: เป็นนะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์วันนี้พี่ลาลามารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงค่ะ16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกา FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้นะคะเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ของหลายๆคนหลายๆท่านนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารนะคะข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเราก็จะมาพูดคุยนะประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะอัปเดตให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังได้รับฟังพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากจะฟังเพลงอะไรนะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะวันนี้หลายเรื่องราวโดยเฉพาะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเราเนี่ยก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมเราพลาดไม่ได้เลยนะคะลืมไม่ได้เลยสำหรับเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะวันช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วค่ะเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้ทราบมาว่าฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมแล้วเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเราก็ต้องระมัดระวังนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าร่วมมือร่วมใจให้นราธิวาสของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะแจ้งเตือนอำเภอรังเงะอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงโกลกให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำไสบุรีแม่น้ำสูงไหงโกลกแล้วก็แม่น้ำบางนารานะคะในช่วงของตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะระมัดระวังพื้นที่ลาดชันเสี่ยงดินโคลนถล่มด้วยนะคะแจ้งเตือนก่อนปลอดภัยดีกว่านะคะซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หอมยามเย็นนะเป็นห่วงเป็นใยนะป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยดีกว่าร่วมมือร่วมใจให้นราธิวาสของเราปลอดภัยนะคะก็นราธิวาสจับตาฝนตกจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่น้ำไสบุรีแม่น้ำสุไหงโกลกเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็จับตาดูนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายน2569นี้ด้วยนะคะก็ระมัดระวังก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมอบพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดชันเสี่ยงดินโคลนถล่มด้วยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสักครู่หนึ่งช่วงนี้อยากจะฟังเพลงเก่าหรือว่าอยากจะฟังเพลงใหม่เอาตามที่คุณผู้ฟังชอบเลยนะคะแนะนำมาได้เลยเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกต้องฝากเพลงนี้แล้วล่ะค่ะเสกโลโซฝนตกที่หน้าต่างค่ะ

่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลาในชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก20นาทีคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวเน้นย้ำนะคะคุณฟังกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆห้ามพลาดเลยนะคะงานวิ่งการกุศลโกลกวีคิวฮาวมาราธอน2026หมดเขตสมัครวันที่4ตุลาคมนี้นะคะซึ่งมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจสู้ไงโกลกนะคะกำหนดจัดวิ่งนะจัดงานวิ่งการกุศลโกลกนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมโกลกรีคิวฮาลมาราธอน2026วิ่งด้วยหัวใจเพื่อส่งต่อชีวิตในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรายได้จากการจัดงานก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจในด้านกู้ชีพกู้ภัยโดยเฉพาะการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกู้ชีพของมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจสูงไหนก็ลกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทั้งนี้การจัดงานก็ออกแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือ5กิโลเมตรประเภทฟันรันค่าสมัคร350บาทนะคะ10กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนค่าสมัคร450บาทแล้วก็21กิโลเมตรประเภทฮาลมาราธอนค่าสมัคร750บาทส่วนประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทนะคะพร้อมมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอส.นะคะร่วมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรนักวิ่งตลอดเส้นทางสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถที่จะร่วมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะคะที่มูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหรือว่าสมัครผ่านลิงก์นะคะของเว็บไซต์นะคะมูลนิธิเสื่องผู้หมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ0960656602นะคะ0960576602นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวนะคะพี่เวลามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันพรุ่งนี้นะคะที่ในตัวเมืองนราธิวาสของเรานี่เองนะคะคุณผู้ฟังห้ามพลาดนะสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนราธิวาส OLD นะคะเมืองเก่านราธิวาสทาวน์นะคะตอนอันนี้ก็เป็นเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสณชุมชนตลาดเก่าตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสในวันพรุ่งนี้26กับ27กันยายนนะคะกิจกรรมมีอะไรนะคะรายละเอียดเดี๋ยวพี่ลาจะมาพูดคุยกันสักครู่หนึ่งช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนนะคะก็ฝากอีกหนึ่งงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าก่อนที่ฉันจะลืมเธอค่ะ

16 นาฬิกากับอีก32นาทีไม่รักก็คือไม่รักนะคะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งงานเพลงนี้ช่วงนี้มาติดตามรับฟังเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสพรุ่งนี้นะคะ26กับ27กันยายน2569ณชุมชนตลาดเก่าตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกา20นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีการแสดงดนตรีเบาๆหลังจากนั้นก็จะมีการลงทะเบียนผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติประธานก็จะเดินทางถึงบริเวณงานนะคะช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีพิธีกรกล่าวต้อนรับเชิญประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้วก็การแสดงดนตรีไวโอลินต้อนรับโดยอาจารย์ประเสริฐศิริยกุลศิลปินอาวุโสแล้วก็ครูดนตรีผู้สืบสานมรดกทางดนตรีของเมืองนราธิวาสนะคะหลังจากนั้นนะคะประธานในพิธีช่วงเข้าสู่พิธีการนะคะก็จะกล่าวต้อนรับโดยประธานชุมชนตลาดเก่ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแล้วก็กล่าวเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะช่วงเวลา 17:15 นาทีเปิดมุมมองการพัฒนาเมืองยั่งยืนโดยดร.อมรวรรณดีสารโดนผู้จัดการนะโครงการ SDG แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันนะคะช่วงเวลา 17:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกาประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติก็จะเดินเยี่ยมชมกิจกรรมชั้นบนอาคารบ้านพิธานแล้วก็ฟังการพรีเซนต์ของตัวแทนเยาวชนมคุเทศน้อยตัวแทนชุมชนตลาดเก่าศูนย์ดิจิตอลชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะคะเวิร์กช็อปการเป็นบาริสต้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเวลา 20:00 นาฬิกาเป็นต้นไปชมการแสดงดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเมืองเก่าไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่คือไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่คืออนาคตนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่27ก็จะมีนะช่วงเวลา 10:00 นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะเวิร์กช็อปสำหรับเมนูกำปงริมแม่น้ำบางนารากูลากูนิงแกงเหลืองปลาไข่นะคะแกงเหลืองปลาแกงเหลืองไข่นะคะขนมหวานบูโบกาเจถั่วต้มแล้วก็กึโป๊ะข้าวเกลียบผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะก็จะได้รับประทานเที่ยงร่วมกันค่ะเวลา 14:00 นาฬิกาถึง 15:00 นาฬิกาก็จะมีการแสดงดนตรี 15:00 นาฬิกาถึง 16:00 นาฬิกานะคะเสวนามองเมืองเก่าผ่านชุมชนโดยนายธนานุวัฒน์อุเสงประธานชุมชนตลาดเก่านางสิริพรเหล่าหกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดนายสมมาตรดารามั่นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางสาวตรีนุชพรหมประสิทธิ์ผู้แทนตัวแทนคนต่างถิ่นที่เลือกเมืองนราเป็นบ้านเด็กหญิงอัฟวารักปราชญ์เยาวชนมคุเทศน้อยตัวแทน GZ นะคะแล้วก็วันที่ช่วงเวลา 16:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมมคุเทศน้อยพาท่องเที่ยวนำชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่ากิจกรรมล่องเรือชมวิถีริมน้ำ5ชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ว่างๆนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมเรามีกิจกรรมดีๆนะคะที่ชุมชนตลาดเก่าตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอย่าลืมอย่าพลาดว่าเรามีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวพี่ดารามีกลิ่นความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อนะคะสักครู่หนึ่งช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ิ่งรู้ยิ่งรักค่ะกับอีกหนึ่งงานเพลงเพลงรักที่จะทำให้คุณใจฟูนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงฝากให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาพูดคุยกันเขาบอกว่าท้องผูกหรือรังแก้ไขยังไงหมอเจตแนะเจตพฤติกรรมช่วยขับถ่ายดีขึ้นนะคะซึ่งท้องผูกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแค่การถ่ายไม่ทุกวันแต่ยังรวมไปถึงการถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์อุจจาระแขกต้องออกแรงเบ่งมากหรือว่ารู้สึกถ่ายไม่สุดซึ่งถ้าหากว่าเป็นบ่อยๆอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้นะคะในแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์หรือว่าหมอเจตแนะนำว่าการแก้ปัญหาท้องผูกควรเน้นปรับพฤติกรรมแล้วก็ระบบฝึกระบบขับถ่ายมากกว่าการพึ่งกาแฟยาระบายหรือว่าอาหารที่กระตุ้นให้ถ่ายทันทีเป็นประจำหนึ่งก็คือฝึกเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลาช่วงเวลาตื่นนอนนะคะหรือว่าหลังรับประทานอาหารเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะกระตุ้นการขับถ่ายตามธรรมชาติครวญนั่งเข้าห้องน้ำประมาณ 5-10 นาทีโดยไม่ฝืนหรือว่าเบ่งแรงอย่าอั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกว่าปวดก็ควรที่จะต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าการที่เรากลั้นไว้นานอาจจะทำให้อุจจาระแข็งแล้วก็ขับถ่ายยากขึ้นปรับท่านั่งให้เหมาะสมใช้ที่ว่างที่วางเท้าขนาดเล็กเพื่อยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งเบ่งเป็นเวลานานซึ่งอาจจะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น 4. นะคะเพิ่มใยอาหารในแต่ละวันด้วยอันนี้คงจะต้องเน้นเรื่องอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถั่วข้าวโอ๊ตธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็เมล็ดพืชโดยควรที่จะต้องเพิ่มทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายปรับตัว 5. นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำมีส่วนช่วยในการอุจจาระนิ่มขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องดื่มมากเกินความต้องการของร่างกายนะคะโดยผู้ที่มีโรคหัวใจโรคไตหรือมีข้อจำกัดเรื่องน้ำควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะลองอาหารหมักที่มีจุลินทรีย์ค่ะเช่นโยเกิร์ตคีเฟอร์หรือว่าอาหารหมักบางชนิดอาจจะช่วยระบบขับถ่ายในบางคนแต่ไม่ใช่ยาระบายที่ทำให้ถ่ายทันทีนะคะสุดท้ายขยับร่างกายให้มากขึ้นการที่เราเดินประมาณ 20-30 นาทีต่อวันหรือว่าเดินเบาๆหลังมื้ออาหารอาจจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ที่สำคัญนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องขับถ่ายทุกวันถ้าว่าไม่มีการผิดปกติร่วมด้วยแต่ถ้าว่ามีเลือดบนน้ำหนักก็ลดโดยไม่ตั้งใจปวดท้องรุนแรงอาเจียนท้องอืดมากอุจจาระดำหรือว่ามีอาการท้องผูกผิดปกติแล้วก็เป็นต่อเนื่องก็ควรที่จะต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในชั่วโมงสุดท้ายของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะในวันนี้ทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงของเต้นนารารักนะคะถามเอาอะไรไปแล้วโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสักขออภัยค่ะพบกันเจนนี้ที่เรือนเราค่ะ

0: ออบ้านนี่แหละวะ
1: ลูกพี่จักเศร้านะครับจักเศร้านี
0: ่อันเก่าน่ะใส่ก่อนอันเก่าน่ะ
2: เอาไปปากันก่อน
0: ก็มาเล่นหากินก๋วยบ้านไหนก็ดี
3: ผมน้ำมนต์หลวงพ่อหน่อยไหม

0: จไม่จอด
1: สวัสดีค่ะสอนนิวผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินนี่เจริญยาวนะครับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันทางรายการ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุโมบายคุณผู้ฟังพบกันทางรายการวันนี้เนาะวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569ค่ะค่ำวันศุกร์อันนี้วันศุกร์ว่าและคนออกมาถึงวันศุกร์นี่ก็เรียกอย่างนี้ว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าได้หยุด2วันมันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็คราวนี้เนี่ยว่าได้หยุดได้ดีใจลาบเพราะว่าได้ทํากุราทํากุหนุ่มทํากุต้อมไปวัดชงเทศกาลเดือน10เมื่อนกะว่ากันไปแล้วเนาะแต่ในส่วนของเรื่องราวข่าวสารเรายังมาฟังกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแข่งกันช่วงหน้าดีกว่าเนาะช่วงนี้เราเบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะ

กับในส่วนของเรื่องราวข่าวนมาคือแหล่งการในส่วนของมูลนิธิองค์พ่อเจ้าคำรามเทพนราธิวาสคุณผู้ฟังนะเขาก็จะงานประจำปีอยู่เด้นั่นนะก็สำหรับใครที่สนใจพ่อคุณนู่นเลยคุณผู้ฟังนะเขางานไปถึงเท่า28นะวันนี้นี่เขายังกิจกรรมเลยในช่วงค่ำคืนแล้วก็พวกเช้าบุรุษนั่นเขาก็ยังในส่วนของโนรามั่งอะไรมั่งอู้โอเคแล้วจะถูกค่ำคืนเนาะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปกันได้เทวีหานองพ่อจุคามปรามาเทพนราธิวาสแล้วแล้วคนโยตรงไหนน้องแต่งฮะนั่นไม่ไกลคุณผู้ฟังนะในเขตเทศบาลเมืองนี่แหละโยเทยังยังเรียนเทศบาล5ถนนนรสุขอนุสรนะว่าโยหลังกับโรงเรียนสอนสมบูรณ์นั่นเออนังบูฟังกันแถวๆนั่นเลยนะกันไปกันได้นะใครเด็กไปเล่นโนราใครไปสวดพานยาใครไปสะดอกเคราะห์ได้ทางเพลนไปกันเตอะนะนี่ส่วนเรื่องราวของงานประจำปีที่ทางวิหารหลวงพ่อเจ้าความพระรามเทพราธิวาสนี่เขาจัดกันทุกปีคุณบูฟังเนาะกันฝากกันด้วยเดี๋ยวในส่วนเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

ก็ในส่วนของเรื่องราวข้าวคุณผู้ฟังเนาะการเทศกาลเมืองก้าวนราธิวาสนั้น26-27กันยายนนี้ที่ชุมชนลาดก้าวตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสคุณผู้ฟังเนาะเขาก็จัดกิจกรรมนั้นในพรุ่งเช้าวันเสาร์ที่26นั้นตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึงตี6ตอนค่ำแล้วก็วันอาทิตย์นั้นตั้งแต่ตี10ตอนเช้าไปจนถึงนู่นเลยตีหกค่ำทีแรกคุณบูฟังเนาะกันใครที่สนใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจพานน้องไปได้ว่ากิจกรรมเขาน่าสนใจทั้งเพจเนาะกันฝากกันด้วยกับเทศกาลเมืองก้าวนราธิวาสคุณบูฟังนั้นนี่ในส่วนของเรื่องราวดีๆเทหยิบมาฝากคุณบูฟังกันในช่วงนี้สำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณบูฟังแล้วในช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันเล่าเลยเนาะกับงานเพลงเทหยิบมาฝากกันค่ะ

ท่านผู้ฟังเนาะก็แค่เข้ามาแล้วสำหรับในส่วนของเทศกาลกินเจฮะนะ10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะอิ่มบุญอิ่มพุงอิ่มใจนะกับเทศกาลกินเจเทศกาลเจ้ากุลิงจีนราธิวาสคุณผู้ฟังเนาะอยู่ข้างๆเรียนที่อนุบาลนราธิวาสนั่นแหละก็เชิญชวนเนาะไปกินเจกันได้นะเขาก็ยังโรงทานเทศกาลกินเจฮะคุณผู้ฟังเนาะช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงค่ำนั้นเรียกได้ว่าเช้ากะตี7ถึงตี8ครึ่งเที่ยงกะตี11ถึงตี1เมื่อค่ำกะตีเซ่จนถึงตี6เนาะว่าใครทะยากจีสร้างหานั้นเป็นชั้นเลยคุณผู้ฟังเนาะ9วัน3มื้อถ้ากินคนเดียวก็ 1,350 ถ้ากินทั้งเรือนกับ 3,000 นะก็ทรงถึงหน้าเรือนนะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสกันติดต่อกันได้เนาะหรือว่ายากจีร่วมทำบุญโรงทานในครั้งนี้ค่ะบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยเชิญกับมูลนิธิศาลเจ้ากุนหลิงจีเลขบัญชี9053120890ค่ะกัดฝากกันด้วยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาที่ฝากคุณผู้ฟังกันจำในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันล่าเลยคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

กามในส่วนของเรื่องราวข่าวมากระแหล่งกันต่อคุณผู้ฟังเนาะวันนี้นินพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าหลายๆคนนี่กำลังกึโจคุณผู้ฟังกึโจกึโจก็เตรียมข้าวเตรียมของคุณผู้ฟังเนาะพวกชาวที่ทำกึต้มที่ทำกึหนุ่มว่าหาพราวหากึซานหายายุงหายหมอนน้องแต่งว่านั่นก็ต้องบอกว่าน้องแต่งเข้าใจคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าปีนึงหนึ่งนี่หลายๆคนก็ทำกึหนุ่มหลายอย่างหานั่นหลายๆคนก็เตรียมของไม่มากนั่นก็ต้องกึโจก็ไม่ธรรมดาเข้าใจคุณผู้ฟังน้องแต่งนึกถึงบรรยากาศเข้าใจเลยทีเดียวค่ะเนาะกันสำหรับในส่วนของประเพณีรับตายายหรือว่าสายเปรตนะวันที่ที่27กันยายนนี้เนาะเริ่มคำหนึ่งเดือน10เป็นวันรับแล้วก็วันส่งก็คือ11ตุลาคมเนาะเริ่ม15ค่ำเดือน10ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับวันสายเปรตแต่พวกชาวเราก็เล่นกันคุณผู้ฟังช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

นั่นก็แหล่งกันไปฟังเพลงกันไปก็เฮ้อเวลาหมดเสร็จแล้วแหละเนาะก็ลากันก่อนพบกันไหมพระโรคชาวตี5ถึงตี6กันเหมือนเดิมเนาะวันนี้ต้องแต่งขอบคุณสักการติดตามรับฟังขอบคุณอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: به أستخلص
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการใจถึงใจค่ะ

ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับได้มีการชูวิสัยทัศน์ใหม่ในส่วนของการท่องเที่ยวไทยยกระดับธุรกิจโรงแรมด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อวาระท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับรายได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธุรกิจโรงแรมไทยด้วยเทคโนโลยีนะครับในงาน Hotel Economy Forum 2026นะครับโดยมีผู้บริหารภาครัฐผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าในส่วนของโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศให้มากขึ้นแม้ในปี2568นะครับประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ33ล้านคนและก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทนะครับแต่โครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยตลาดจีนลดลงนะครับขณะที่ตลาดอินเดียและรัสเซียเนี่ยเติบโตขึ้นขณะเดียวกันนะครับแม้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของไทยเนี่ยอยู่ในระดับสูงถึง 71% แต่ราคาห้องพักเฉลี่ยนะครับแล้วก็รายได้ต่อห้องพักนะครับกลับลดลงประมาณ 3% ขณะที่จำนวนโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าห้องเต็มไม่ได้แปลว่ากำไรสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการบริหารธุรกิจแบบเดิมนะครับสู่การบริหารHotel Economics นะครับโดยให้ความสำคัญกับกำไรสุทธิการบริหารรายได้และการลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าพร้อมนำเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน3เป้าหมายหลักนะครับได้แก่1ครับ Earn More ก็คือเพิ่มรายได้นำ Big Data AI แล้วก็ระบบ Revenue Management นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถขายห้องพักได้ถูกคนถูกเวลาแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจนะครับ2คือ work smarter นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนำระบบอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำๆลดภาระของบุคลากรแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้มุ่งเน้นด้าน hospitality หรือการดูแลแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าพักนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งแล้วก็เสน่ห์ของการบริการแบบไทยที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้นะครับ3คือ costless นะครับก็คือลดต้นทุนบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและขยะอาหารนะครับหรือว่า food waste เนี่ยนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวคิด green hotel ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภาพลักษณ์นะครับหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของ economics ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาวนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังบอกอีกนะครับว่าเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการแข่งขันระหว่างโรงแรมในพื้นที่เดียวกันแต่ต้องมองการแข่งขันในระดับโลกนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกการยกระดับโรงแรมไทยให้สามารถ earn more work smarter costless และ compete better เนี่ยจึงไม่เพียงช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการแต่ยังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าเวที Hotel Economic Forum 2026เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสมาคมและผู้ประกอบการในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมโรงแรมไทยให้สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเติบโตได้อย่างมั่นคงเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของการท่องเที่ยวไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเป็นดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการหารือแนวทางในการขับเคลื่อน AI ในเรื่องราวของการที่จะทำเฟรมเวิร์กนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ชู3แนวคิดหลักนะครับก็คือจริยธรรมความปลอดภัยแล้วก็รู้เท่าทันโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.
โดยมีคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในการหารือแนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็สื่อการผลิตสมัยใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนะครับผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI framework นะครับสำหรับทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดทางให้นำเทคโนโลยี AI แล้วก็สื่อการสอนสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจำวันก็ขอเน้นย้ำ3หลักการสำคัญนะครับเรื่องแรกคือจริยธรรมครับการใช้ AI หรือว่า AI ethics เนี่ยนะฮะเราก็ต้องมองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยทำงานหรือว่า AI as a tool นะครับอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีเนี่ยมาคุมชีวิตเราเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรู้เท่าทันนะครับหรือว่า AI security ต้องใช้งานอย่างมีสติรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือกับข้อมูลหลอกลวงและเรื่องที่3ก็คือความฉลาดรู้เรื่อง AI หรือว่า AI literacy นะครับซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องมีเพื่อให้เข้าใจใช้งานประเมินผลแล้วก็อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็รู้เท่าทันนั่นเองนะครับไปดูในเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับที่มีการหารือกับดอยคำนะครับในการบูรณาการความร่วมมือยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้า OTOPในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะครับทางด้านของนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้การต้อนรับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในส่วนของการพบปะกันในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีความพร้อมในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดในหลายมิติเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและก็พื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามามีบทบาทหลักส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตโอท็อปเพื่อผลิตและก็ส่งสินค้าทางการเกษตรให้กับทางดอยคำโดยตรงพร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดนะครับทั้งในแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้เตรียมประสานความร่วมมือนะครับในการใช้ช่องทางขององค์การตลาดนะครับรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นจุดจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ส่วนภูมิภาคตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารครับเช่นผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์สำหรับสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรอย่างตรงจุดนะครับพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านของนายชูโชคศิวคุณากรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตอาหารจำกัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแนวพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโดยทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคนะครับผ่านกระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ส่งต่อรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับไปดูในส่วนของกระทรวงดีอีครับที่มีการร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมนะครับกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ทางด้านของนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีเนี่ยนะครับก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดขึ้นโดยศาลอาญานะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยปลัดกระทรวงดีอีก็กล่าวในตอนหนึ่งนะครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีให้ความสำคัญนะครับเป็นอย่างมากในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยทางกระทรวงเองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานในคณะกรรมการตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นะครับร่วมกันกำหนดแนวทางและดำเนินการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์
ร่วมกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าพรบ.คอมผ่านการทำงานเชื่อมโยงกับกระบวนการพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศูนย์ AOC 1441นะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ธนาคารในการหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถติดตามระงับบัญชีธนาคารได้ทันทีนะครับเมื่อถูกหลอกลวงโอนเงินพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดำเนินคดีนะครับขณะเดียวกันในด้านของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐกระทรวงดีอีก็ได้ร่วมกับสกมช.นะครับดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานรัฐเนี่ยดำเนินการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เร่งรัดเปลี่ยนยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในระบบที่ใช้งานอยู่ทันทีนะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่เป็นประจำในทุก2สัปดาห์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมื่อเรามีการใช้งานทำกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับภัยออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่กระทรวงดีอีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันภัยออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นระดับการป้องกันที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันนะครับการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเรื่องภัยออนไลน์ให้กับประชาชนก็ถือเป็นสิ่งนึงที่สำคัญเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสตินะครับระมัดระวังฉุกคิดหากเกิดเหตุหรือว่าการติดต่อที่น่าสงสัยเนี่ยก็ให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทางการก่อนปฏิบัติตามหลัก4ไม่ก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะครับทีนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังนะครับไปทำความรู้จักกับบัญชีที่เรียกว่าบัญชีม้านะครับหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบัญชีม้าเนี่ยเป็นภัยเงียบที่รู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นอาชญากรไปแล้วนะครับบัญชีม้าครับคือบัญชีธนาคารบัตร ATM เดบิตหรือว่าบัญชี e-wallet ที่ถูกเปิดขึ้นแล้วนำไปให้คนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแก๊งมิจฉาชีพใช้รับเงินใช้รับหรือว่าโอนเงินนะครับที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายเพื่อตัดเส้นทางการสืบสวนโดยเจ้าของบัญชีตัวจริงเนี่ยมักไม่ใช่คนที่ใช้เงินแต่กลายเป็นตัวหลอกนะครับที่ตำรวจเนี่ยตามไปเจอเป็นคนแรกจุดที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายกว่าที่คิดก็คือคนส่วนใหญ่ที่กลายเป็นบัญชีม้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเป็นอาชญากรนะครับบางคนเนี่ยแค่อยากได้เงินง่ายๆบางคนถูกหลอกว่าเป็นงานนะครับถูกกฎหมายและหลายคนก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดจนกระทั่งตำรวจมาเคาะประตูบ้านแล้วก็ถึงได้รู้ว่าโอ้ตัวเองทำผิดเข้าให้แล้วนะครับแล้วแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหาบัญชีม้ามาจากไหนด้วยวิธีการอย่างไรเส้นทางแรกครับมิจฉาชีพใช้การจ้างครับให้เปิดบัญชีเองด้วยความสมัครใจโดยจะทำการประกาศรับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเช่นรับเปิดบัญชีได้เงินง่ายๆ500-2,000 บาทไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตรวจสอบแฝงมากับโฆษณานะครับงานออนไลน์ที่อ้างว่าต้องใช้บัญชีส่วนตัวเนี่ยรับโอนเงินให้บริษัทใช้คนใกล้ชิดเพื่อนญาติมาชักชวนกันเป็นทอดๆนะครับทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกไว้ใจเพราะว่าคนรู้จักเนี่ยเป็นคนชวนนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็คือคนหางานนักศึกษาคนตกงานที่มองหาโอกาสส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มเป้าหมายหลักเลยที่มิจฉาชีพมองหาก็คือวัยรุ่นนักศึกษาที่อยากจะมีรายได้เสริมแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าคนรายได้น้อยที่อยากจะหาช่องทางหาเงินเพิ่มนะครับโดยวิธีนี้เนี่ยพวกเขาก็จะขโมยตัวตนไปเปิดบัญชีโดยที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับไม่รู้ขโมยข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์เพื่อไปเปิดบัญชีออนไลน์แทนเหยื่อนะครับวิธีนี้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าเหยื่อไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีบัญชีม้าจนกว่าจะถูกอายัดบัญชีหรือตำรวจติดต่อมาเท่านั้นนะครับผลกระทบที่มักไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่ติดคุกนะครับแต่มักจะสร้างผลกระทบทั้งชีวิตเลยมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับมาตรการจากจัดการรายบัญชีเป็นจัดการรายบุคคลนะครับหมายความว่าถ้าชื่อของคุณเนี่ยถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีม้าบัญชีธนาคารทุกบัญชีทุกธนาคารในชื่อของคุณถูกระงับทันทีนะครับไม่ใช่แค่บัญชีที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับก็จะถูกปิดกั้นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงเปิดบัญชีใหม่ก็ทำไม่ได้นะครับนอกจากคดีอาญาแล้วเนี่ยอาจจะถูกฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียหายที่เงินเนี่ยไหลผ่านบัญชีคุณทั้งยังทำให้มีประวัติอาชญากรรมกระทบการสมัครงานกู้เงินขอวีซ่าแล้วก็การทำธุรกรรมในอนาคตทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของการเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหลายคนก็ถูกหลอกนะครับแต่ว่าคนที่แบบตั้งใจก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าวิธีการของแก๊งมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atha Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 19:00 น.คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912อีกสักครู่โปรดติดตามรับสัญญาณการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz ค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4: นายกฤตกุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ ตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10 ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
5: ว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แต่ก็พยายามระบายน้ำออกไปแม้ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
4: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชาวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
6: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1.80 เมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
2: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
7: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวัดละวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์โภชนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพ บที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
9: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนนี้ถึงปัจจุบันใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
8: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณ

0: ภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรุ่มอุดมพรรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเรื่องตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดเราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
2: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาระบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาบิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3 มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

0: ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินวิชาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้วิชาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินวิชาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหมุนสายชนให้

0: อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานด้านหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทางนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2 ใน 5 ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27 กันยายน 2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพ พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
4: ที่ท่านฟังจบในนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
5: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะที่ในวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: ครับเลยครับคุณยาตาวีมินคุณเคฟครับก็มีหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งฮอตสตอรี่อย่างมากทีเดียวในเรื่องของกรณีหัวสวเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอรายงานในกรณีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนที่สาธารณรัฐเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับจากนายโตแรมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้มีการเสด็จไปเยือนเวียดนามเลยเนี่ยเป็นเวลา30ปีเนี่ยนะครับก็ว่าครบรอบการเฉลิมฉลอง50ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของที่เรื่องฮอตมากที่สุดเลยเป็นฮอตออฟเดอะทาวน์ในกรณีของการวินิจฉัยไม่ใช่พิพากษานะครับเพราะว่าคงจะต้องส่งในเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าในกรณีนี้เรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยถูกฟ้อง229คนจะถามว่าคนไทยทุกคนสังคมไทยทุกคนนักผู้สื่อข่าวสังคมประชาชนทั้งหลายเนี่ยอันสงวนงงงวยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่าโอเคในกรณีนี้เนี่ยนะครับแต่ทำไมเนี่ยไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆก็หมายความว่าคือพ้นโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณเนวินชิดชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็งงกันอย่างมากๆ77รายเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องร้องเนี่ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอดีตผู้พิพากษาคือท่านประธานรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.ได้ก็บอกมาแถลงเนี่ยแล้วก็เน้นย้ำเหลือเกินว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษามาอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย77คนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะถูกข้อกล่าวหาแล้วก็มีคุณรงค์เลยนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยทีนี้ถามว่ามันไม่มีพรรคการเมืองที่มีอยู่จริงที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยผมก็บอกตรงตามตรงนะครับเท่าที่สอบถามทั้งนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งนักกฎหมายเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องยืดเยื้อไปยาวนานเพราะว่า เรามีการเคลื่อนไหวกันแล้วอาทิคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ดีเพื่อกลุ่มมัธยมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณหมอณรงค์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีอาจารย์สมชายแสวงการเนี่ยก็ออกบางท่านวิจารณ์กันอย่างมากมายจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรียกว่าอาจจะมีส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มียุทธศาสตร์เนี่ยในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณในเวรที่ชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาดการได้เลยว่าภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หรือเดือนตุลาคมอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรืออาจจะยุบสภาหรืออาจจะถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยก็อยู่ที่ศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยอย่างไรพิพากษาอย่างไรอันนั้นเป็นพิพากษาซึ่งน่าเชื่อว่าจะพิพากษาในวันที่28มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยถ้าเป็นบวกประชาชนก็คงจะดีใจเพราะว่าบรรดาสวทั้งหลายเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเงินเดือนมาหลากหลายมีทั้งผู้ชุมผู้ช่วยติดตามเนี่ย 2-3 ท่านนะครับอาจจะสูงเรียกเงินเดือนทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า2ปีกว่ามาแล้วคนไทยก็ฉงนอย่างมากมายว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะมีการดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนขณะนี้เฝ้าจับตามองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเรื่องการแต่ที่มีเพียงในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย 5-6 คนเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องไปรับสินบนในเรื่องของตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันครับคุณยาตาวิมินหรือคุณเกียรติครับในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีในโทนี่แบร์เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ย3สมัยเนี่ยมาเยือนไทยนะครับก็บอกว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีการมาสนทนากันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการที่เรียกว่ามาดูในเรื่องของดึงประสบการณ์ TBI เนี่ยนะครับก็คือ The Right Honorableโทนี่แบร์นี่นะครับก็ถือว่ามาดูในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ดีในเรื่องของต่อจนแนวทางการนำมาประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญทางด้านของ KTVI หรือในโทนี่แบร์นี่นะครับมาให้ผลเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันก็ถือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับมาเพิ่มความสามารถในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเรียกว่ามีการมุ่งมั่นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงและพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับคงจะต้องดูกันว่าในโทดี้แบรนด์เนี่ยจะสร้างประโยชน์อย่างไรซึ่งท่านคงไม่กลับมาแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องดูว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์แต่ทราบมาว่าคนอังกฤษเนี่ยขณะนี้ก็ไม่พอใจในการที่จะกินอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยกันมากทีเดียวเนี่ยครับอยู่ตั้งหลายจังหวัดมีหนึ่งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยมาปลูกบ้านเองซื้อไม้เก่าๆในราคาที่ถูกแล้วก็ประทับใจกับคนไทยที่โอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีให้แบ่งของอาหารกินให้สอนตกปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยนะครับก็คงจะทำให้เรียกว่าการมาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันครับคุณกิฟต์ครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะในเรื่องของสงครามสีเทาโอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับมีทั้งเจนสีเทามีทั้งนักการเมืองหรือคอร์รัปชันสแกมเมอร์แม้กระทั่งข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็อย่างสีเทาเลยก็คงติดตามกันต้องขอไม่กล่าวเอ่ยถึงเรื่องของที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อัปยศอดสูงอย่างมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูนะว่าตรงนี้จะมีการจัดการกันอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและก็ไทยนี่จะเข้าร่วมกลุ่มประชุมของ IMF กับ World Bank เนี่ยครับระหว่างในช่วงวันที่12-18ตุลาคมก็จะมีการประชุมกัน นะครับในเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราเองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ไม่ได้ประชุมมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการกระตุ้นทางเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถามว่าคงจะต้องติดตามต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณจาราวินครับ
6: ค่ะในส่วนของน้ำท่วมค่ะอาจารย์คะที่น่านตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปดูแลในพื้นที่เลยค่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวจังหวัดน่านเอง
7: คืองี้ครับในเรื่องของในคดีหัวสวใช่ไหมครับ
6: ค่ะในคดีหัวสวค่ะอาจารย์คะความชัดเจนมันจะออกมาในรูปแบบใดคะอาจารย์
7: คือคดีหัวสวเนี่ยที่ร่วมเรื่องนี้มันต้องยืดเยื้อไปยาวนานแล้วก็มันก็เป็นระเบิดเวลาที่เรียกว่าคนไทยก็เฝ้าจับตามองเนี่ยนะครับต้องเชิญผู้สื่อข่าวก็ดีในเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยเนี่ยก็คอยเฝ้าจับตาดูดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงจะต้องมันไม่จบลงง่ายๆหรอกเนี่ยนะครับมันเป็นมิติสงครามในเรื่องของการต่อรองกันแต่จริงๆแล้วผมสามารถเรียกว่าฟันธงได้เลยว่ามันมีการทุจริตครอบแท้กันอย่างแน่นอนมันมีการติดต่อกันในเรื่องของโพยจัดโพเป็นอ้างยี่เป็นซ่องโจรหรือไม
6: ่
7: ที่ทั้งหมดมันเป็นกระบวนการจัดตั้งทั้งสิ้นในเรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยถามว่ามันจะมีการประท้วงกันบ้างน้อยขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดูกันว่ามีการวินิจฉัยตัดสินใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องเรียกว่าคอยดูกันเรื่องว่าจะมีการวินิจฉัยสภาวะการตกลงกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคงต้องดูว่ามันจะมีการเอาจริงเอาจังกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องดูครับคุณจตุรพลครับ
6: ค่ะรูปแบบของการเลือกสวในครั้งล่าสุดที่มีอะค่ะรูปแบบที่มีการเลือกกันเองนะคะเลือกกันเองแบบนี้คือโดยส่วนตัวของดิฉันนะคะอาจารย์มองว่ามันดูทำให้ประชาชนไม่มีส่วนเข้าไปในการที่จะได้สวอย่างที่เราต้องการเลยอันนี้ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย
7: ์มันไม่จบง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องต่อไปยาวนานแล้วรออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับคงจะต้องมีการวินิจฉัยกันพิพากษากันเนี่ยแล้วนะครับแต่ผมก็จะมั่นใจว่าศาลฎีกาเนี่ยอาจจะพลิกในเรื่องของหัวสวเนี่ยอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยก็เป็นได้เนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนเดี๋ยวคิดว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยคงจะปรึกษาคุณในวินที่ชอบซึ่งเป็นครูใหญ่ในคุณยี่ห้อย120เนี่ยก็คงวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องเรียกว่ามีการปรับกระบวนการในการปรับคณะรัฐมนตรีเสียก่อนส
6: ่
7: วนปรับในเรื่องปรับครม.ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ในส่วนนี้อาจจะมีถึงท่านยุบพรรคภูมิใจไทยก็ได้ก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภายในปลายเดือนนี้ว่ามันจะเป็นศึกสงครามที่มันจะมีการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับคุณดาวิวินครับ
6: ค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองข้ามฝั่งอาจารย์ค่ะเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอะค่ะอาจารย์คะเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพที่ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วยังมีส่วนอื่นที่เราจะได้แฝงเข้ามาด้วยไหมคะในการที่เราจะได้รับประโยชน์
7: ใช่ครับการประชุม World Bank เนี่ยในเรื่องของทั้งธนาคารกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยครับก
6: ็
7: อาจจะมีทั้งผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักทั้ง CNN ทั้ง BBC ทั้ง API อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องสถาธนะทางด้านการเงินสภาวะทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถดถอยมากทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้สาธารณะเนี่ยก็ทะลุถึง80%ไปแล้วทะลุเพดานทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็คงจะช่วยในเรื่องของให้มีการกระตุ้นกันอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนี่นะครับไปทั่วโลกว่ามีศักยภาพมีความสามารถในการรองรับบรรดาเจ้าหน้าที่ ระดับสูงก็ดีผู้สื่อข่าวอย่างมากมายเนี่ยนะครับคนไทยก็เตรียมความพร้อมที่จะเรียกว่าเก็บสตุ้งสตังค์นะครับจากการขายของสินค้าจากเรื่องของอาหารไทยต่างๆสินค้าสวีเดียเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินก็คงจะสะพัดน่าจะหลักอาจจะหลายพันล้านบาทอาจจะแตะถึงหมื่นล้านบาทก็เป็นได้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะต้องเรียกว่ามีความพึงพอใจในเรื่องในกรณีดังกล่าวครับคุณจักรวินครับ
6: ค่ะในช่วงนี้วันนี้ที่เราคุยกันค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ทองลงนะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศดูก็เหมือนจะตกลงนิดหน่อยแล้วก็ทางเฟดเนี่ย ก็ขึ้นในส่วนปรับดอกเบี้ยนะคะเฟดก็ปรับดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ต้องถามอาจารย์ค่ะว่าประชาชนที่มีการลงทุนอยู่เนี่ยเขาควรจะต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะเพราะดูเหมือนทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจสำหรับนักลงทุนเลยค่ะ
7: โอ้คนไทยจริงๆแล้วเนี่ยครับผมว่าราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนเนี่ยวันนี้รถราก็ติดกันเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเดี๋ยวรถราก็ติดกันมากไปราคาทองคำก็แตะไปอยู่ที่60,000กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อออนแล้วนี่นะครับคนไทยก็ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยที่จะซื้อทองคำกันเด็กครับพยายามเก็บเงินสดสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยย่ำแย่มากเลยนะครับบรรดาร้านค้าทั้งโบเบ้ทั้งจตุจักรทั้งมาบุญครองเนี่ยก็ปิดกันอย่างเรียกว่าระนาวเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประตูน้ำก็ดีมาบุญครองก็ดีสำเพ็งโบเบ้ยศเสเนี่ยบ่นกันอ่วมเลยว่ามันจะเจ๊งกันแล้วเนี่ยบางร้านที่บอกว่าไม่ได้ขายสินค้าเลยเนี่ยครับวันหนึ่งได้รับบนประมาณสัก200-300บาทหรือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็ดีใจหายกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเรียกว่ามีการเร่งดำเนินการกันอย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนก็ประท้วงในส่วนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไปสักทีเถอะอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านายกคนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่ามาแบกภาระที่เรียกว่าจะฟื้นฟูเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนที่ใช้ชื่อมือสะอาดเนี่ยที่มีความโปร่งใสและสามารถสอบได้ว่าจะต้องทำดำเนินการกันอย่างไรเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัญหาสำคัญสุดขณะนี้ก็คือหนึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็การเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องกลุ่มสุดท้ายเนี่ยบางทีเรื่องชาวยิวที่อยู่ที่ทั้งสมุยที่อำเภอปายแม่ของซ้อนที่เกาะภูเก็ตเนี่ยมาปักหลักนะครับแล้วก็อยากจะอยู่เมืองไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะควบคุมดูแลกันอย่างไรแล้วก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะมาแย่งอาชีพคนไทยทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็คงจะต้องดูว่าเราจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวยิวเนี่ยก็มาปักหลักอยู่เมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วพอญี่ปุ่นมาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องดูกันว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างดียอดขนาดไหนไม่ใช่ไปรับทรัพย์เขาแล้วก็ดูแลเขาไปอย่างดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในวงการสีกากีวงการอะไรต่อทั้งหลายเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมากเลยครับคุณยาราวิมินครับ
6: จริงๆค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ล่าสุดก็มีไปเช่าคฤหาสน์นะคะแล้วก็ทำสแกมเมอร์เนี่ยล่ะค่ะก็คือแบ่งเป็นห้องๆเลยนะคะก็แต่เขาบอกว่าเป็นการหลอกลวงชาวญี่ปุ่นมานะคะมาทำในแบ่งเป็นห้องนี้เป็นตำรวจแต่งตัวเป็นธนาคารใช่ไหมคะก็มีกันคือถึงขั้นว่าเช่าคฤหาสน์เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นห้องแถวธรรมดาแล้วนะคะ
7: โอ้กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะวันนี้ยังอาละวาดกันอยู่เลยก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมในส่วนกระบวนการตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับกลุ่มสแกมเมอร์วันนี้ก็ยังอาละวาดอยู่แล้วก็มาจากชาวกัมพูชาก็ดีคนไทยก็ดีมีการเรียกว่าร่วมมือกันแล้วก็คนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยทั้งห้วยขวางทั้งดินแดงเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาปักหลักกันท หมากินกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารเปิดกลุ่มสแกมเมอร์แต่วันนี้ก็ยังบรรเทาลดน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าตรงเนี้ยเราจะดำเนินการมีการเร่งรีบขนาดไหนในการป้องปรามก็ปราบปรามให้หมดสิ้นซากเนี่ยมันจะยากลำบากมากป้องปรามไว้ซะก่อนและคนไทยสำคัญที่สุดเลยคือคนไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกเงินไปอย่างมหาศาลทีเดียวเนี่ยครับแล้วก็ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องเนี่ยวงการพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยได้โปรดนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระดีๆก็มีเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันพระที่เรียกว่ามีการประพฤติไม่ชอบในเรื่องของสีกงสีกาอะไรต่อทั้งหลายนี่ในเรื่องการตั้งมูลนิธิเองแล้วก็มีเครือข่ายนี่อย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยอมเงินไป92กว่าล้านบาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างจริงจังทันทีดึงแต่ถามว่าดำเนินการจริงจังเนี่ยมันก็เป็นไฟไม่ฟางเนี่ยครับใหม่ๆพอเป็นข่าวเป็นกระแสข่าวใหม่ๆนี่ก็ลุกฮือกันอย่างทั่วหน้าพอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคนไทยก็ติดนิสัยพูดกันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยได้โปรดอย่าลืมว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สอนสังคมไทยได้เรียนรู้มากว่าขนาดไหนอย่างไรครับคุณจะตามมินครับ
6: จริงค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นว่าวัดบางวัดนี่โอ้โหดูมีการบริจาคเยอะเหลือเกินนะคะเราก็จริงๆไม่เข็ดหลาบนะคนไทยจริงๆแล้วจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยดิฉันยังเด็กๆนะคะเรื่องแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนไฟไหม้ฟางอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราโอ้โหข่าวจะเล่นอยู่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะจำไม่ลืมเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนจบไปแล้วเรามีเรื่องใหม่มาก็มาแทรกแล้วก็ทำให้เราลืมเรื่องนั้นไปนะคะก็เลยต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้าอะไรดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะช่วยกันกวดขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เอ่ยหรือว่าในเรื่องของพุทธศาสนานะคะเราก็อยากจะให้มีสิ่งดีๆส่งต่อให้ลูกหลานของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะ
7: ใช่ครับเมื่อตรงนี้เราต้องดูแลกันถ้าอย่างจริงจังเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้วงานตำรวจแห่งชาติกับมหาเถรสมาคมเนี่ยครับต้องเอาจริงจังบ้างเราขนาดไหนอย่างไรคนไทยวันนี้ก็ตื่นรู้กันแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องเฝ้าติดตามกันแล้วต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วก็มีกลุ่มทั้งแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยที่ต้องติดตามกันว่ามีการทุจริตบ้างเนาะขนาดไหนแต่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนตามตรงเนี่ยนะครับโครงสร้างระบบราชการไทยก็ดีโครงสร้างระบบการเมืองไทยก็ดีเนี่ยมันสลับซับซ้อนใหม่มากหลายทีเดียวนักการเมืองเข้ามาทีไรก็กอบโกยทุกคนไปเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดเอาจริงเอาจังได้เนี่ยนะครับดังนั้นเด็ดน่าจะมีการขุดคุยถึงเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็อยู่ที่เรียกว่าตัวบุคคลนะครับในเรื่องที่จะดูแลในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประท้วงกันอย่างจริงจริงจังจังแต่ประท้วงอย่างสงบนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยได้อดอยากกันคือไม่ถึงขั้นอดอยากเนี่ยนะครับแต่ว่าค้าขายสินค้าเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนกับภาคสื่อมวลชนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเวลาครับคุณยาตาวิมินครับ
6: ค่ะวันนี้อาจารย์ก็นำเรื่องราวครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการเมืองหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศเราก็นำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
8: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย
9: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโปรดเตรียมที่เวลา20นาฬิกาและติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอส.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
3: วันที่25กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกเอรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโภณวัดโตโพตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไซเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
4: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สแก้วรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
5: ายจุมพจน์อุณฉัตรสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดสุภาพสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
6: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

0: และกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม To Be Number 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์ artificial intelligence และ hyperscale dataเซ็นเตอร์ซึ่งกระทรวงดีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจ็บไตยิปแอดวนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาน

0: เดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทธโภคของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้ 66 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยพานิชถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-13 และ15-6 ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด15-7 และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต95 15-5 และ11-15ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต13-15 และ10-15ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนทยกได้97กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
2: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Grand Sport Watch Party Asian Games 2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีกิสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยอภัยศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกเพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ที่ท่านฟังจบเลยนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:30 นาทีต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันเสาร์ที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันพระการรักษาเอกลักษณ์คนไทยควรใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องและช่วยการรักษาระเบียบความงดงามของภาษาซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมไทยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: มีส่วนช่วยเหลือจะแก้ปัญหาก็ยินดีเพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็มันถึงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหามีความเข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่นะเขามายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจในสถานการณ์มีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคซึ่งเข้าใจในปัญหาได้อันแรกก็เป็นอย่างนี้อันที่สองก็คือการแต่ข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนประเด็นเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขให้ถูกจุดรู้ปัญหาแก้ไขให้ถูกจุดโดยการมีการบริหารจัดการแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติถูกต้องและถูกผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบมีแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีแก้ตัวก็จะลดปัญหาอย่างไรจะแก้ได้ที่สุดนั่นก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขแล้วเอาชนะอันนี้ได้เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าทำได้ดีประเทศของเราน่าภูมิใจว่าทำได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันนับดีกับที่อื่นหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบเพื่อความเข้าใจและการมีระเบียบวินัยมีการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าบ้านเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้หมดลงไปได้ที่สุดเพราะว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้แต่โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาจะไม่แก้ไขที่สุดหรือว่าไม่มีความอันติอดทนที่จะแก้ไขมันมีก็ต้องถือว่าหลักในความสุดส่วนตัวบ้างหรือเท่าไหร่ในการสร้างที่จะกล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเองที่จะแก้ไขเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ค่ะพี่ลาลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลา6โมงจนถึง7โมงเช้าทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายแน่นอนค่ะวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมแล้วก็เรียกได้ว่าเรื่องราวต่างๆเราก็จะมาอัปเดตให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันรวมไปถึงข่าวนะคะข่าวพูดถึงกิจกรรมข่าวงานบุญงานกุศลถ้าเกิดว่ามีเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงท้ายๆของรายการก็แล้วกันนะคะวันนี้เจอกันวันเสาร์เช้าของวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะแม่เมื่อคืนนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะใครที่เรียกว่าเลยนะก็คิดว่าหลายๆคนนะคะก็ประสบการณ์ทุกคนนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าค่ำคืนนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีเรียกว่าฟ้าผ่านะคะอย่างหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้อยากจะให้ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศในขณะที่บางพื้นที่บอกว่าฝนไม่ตกเลยแล้วก็ไม่มีฟ้าร้องเลยไม่มีฟ้าผ่าเลยนะคะกับหลายๆพื้นที่แถวอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็อำเภอสุไหงประดีนะคะในส่วนของอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะก็เหมือนกับในอำเภอเมืองนราธิวาสนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนฟ้าคะนองหรือว่าฟ้าผ่าหนักนะคะก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญหลบในอาคารที่ปลอดภัยนะคะงดใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะก็ไม่ควรนะคะใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสัมผัสกับสายชาร์จสายไฟโครงสร้างโลหะเป็นสื่อที่นำไฟฟ้าในขณะที่เกิดฟ้าผ่าหรือว่าฝนฟ้าคะนองนะคะนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะในพื้นที่บ้านเราตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังฝนตกอยู่ไม่หยุดแล้วก็บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมกันนะคะโดยเฉพาะซอยเขตหน้ารามนะคะเขตหน้ารามเนี่ยก็ทุกซอยเลยเห็นว่าได้ข่าวว่านะคะฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะก็ระมัดระวังบ้านเราก็เช่นเดียวกันก็อยากจะให้ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนื่องจากว่าทางอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนนะคะลักษณะทั่วไปเมื่อวานนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคนะคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่27กันยายน2569นี้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะจากอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งข้อมูลข่าวสารกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟังก็พยายามติดตามนะคะเรื่องข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเรื่องหนึ่ง

ไปช่วงนี้เรามาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามาค่ะเรื่องการยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยสามารถทำการยืนยันสิทธิ์ระหว่างเดือนตุลาคม2569จนถึงกันยายน2570จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีเกิดก่อนวันที่2กันยายนหรือว่าผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายนถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนนะคะไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญหรือว่าสวัสดิการในลักษณะที่กฎหมายกำหนดว่าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางมายืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเอกสารที่จะต้องนำไปมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านนะคะตัวจริงสมุดบัญชีธนาคารนะคะธ.ก.ส.ก็ได้ออมสินก็ได้นะคะกรุงไทยก็ได้ในกรณีผู้รับมอบอำนาจก็ให้แนบเอกสารมาด้วยนะคะหนังสือมอบอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโทร073-512-088ในวันและเวลาราชการค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะโดยเด็กแรกเกิดเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทยเด็กมีอายุไม่เกิน6ปีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐที่หรือว่าเอกชนคุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสัญชาติไทยเป็นบิดามารดาหรือว่าบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือว่าครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีกรณีผู้ปกครองนะคะไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าเด็กมีสัญชาติไทยก็เป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดที่ต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ผู้ปกครองและเด็กอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรทั้งนี้บรรดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนนะคะเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้คลอดก่อนแล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เอกสารประกอบการลงทะเบียนนะคะก็มีแบบคำร้องขอลงทะเบียนดร.01ขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคมหรือว่าดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของทางเทศบาลก็ได้นะคะแนบรับรองสถานะครอบครัวดร.02ขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคมหรือว่าดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สูติบัตรเด็กแรกเกิด1ฉบับพร้อมสำเนาถูกต้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนหรือว่าบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าพนักงานบริษัทก็ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนมาด้วยหรือว่าหนังสือรับรองรายได้ประจำนะคะในเดือนล่าสุดเอกสารหรือว่าบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือว่าตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใดของผู้รับรองคนที่1และคนที่2สมุดบัญชีธนาคารค่ะโดยผู้ลงทะเบียนต้องผูกกับ

ธนาคารพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโทร073-512-088ในวันและเวลาราชการนะคะพี่ดารามีอีกหนึ่งข่าวนะคะแจ้งให้ผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเบี้ยความพิการแล้วก็ผู้ที่พิการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาพูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เลือกเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรนะคะก็สามารถที่จะแนะนำมาได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารนะคะที่อยากจะให้พี่เลลาประชาสัมพันธ์ยินดีค่ะ073-514-552ค่ะ

พลงเพราะๆค่ะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะเป็นต้นฉบับของสอนเพชรนะคะร้องด้วยน้องนุช cover by หนุ่มเดย์ cover by สาวลี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะฝากให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้นะคะก็ยังคงมีค้างอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้วก็ผู้ที่พิการนะคะที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถลงทะเบียนนะคะเพื่อขอรับเบี้ยความพิการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะคุณสมบัติต้องสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวคนพิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านนะคะตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการนะคะก็มีแบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะคะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.หรือว่าออมสินก็ได้หนังสือมอบอำนาจในกรณีไม่สามารถที่จะยื่นแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตัวเองได้นะคะก็ให้นำหนังสือมอบอำนาจมาด้วยกรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนานะคะในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแล้วก็ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่มีที่ตนมีภูมิลำเนาแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไปนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโทร073-512-088ในวันและเวลาราชการค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆตรงนี้ค่ะอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสนะคะก็ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วล่ะค่ะเป็นกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสผ่านสื่อออนไลน์ออนไซต์ประจำเดือนกันยายน2569ประกอบด้วยกิจกรรม5ทักษะคือกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชากิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงกิจกรรมการอบรมออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนแล้วก็หน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสนะคะตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่เพจ TK Park นราธิวาสหรือว่าโทร0650366239ได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 19:00 นนะคะของทุกวันค่ะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่27นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านกิจกรรมน้องเต่าอ่านได้นะคะสนใจก็สามารถที่จะพาลูกหลานหรือว่าน้องๆ นะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านได้วันนี้นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตก็ทุกวันเสาร์นะคะทุกวันอาทิตย์พบกับกิจกรรมสาวสอนศิลป์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยทุกวันอาทิตย์พบกับกิจกรรมริดอวิกนะคะแล้วก็สำหรับบ้านบอนนะคะก็เปิดให้น้องๆนะคะได้สนุกกันทุกวันนะคะคุณฟังยังไงก็เป็นนะคะ
อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับเดือนกันยายน2569มือนาราสตอรี่กิจกรรมประจำเดือนนี้นะคะคุณฟังสำหรับอุทยานการเรียนรู้นาราธิวาสฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมาพิลามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะคะรายละเอียดเราจะกลับมาพูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้6นาฬิกากับอีก40นาทีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวงานบุญงานกุศลหรือว่าข่าวพูดถึงแก่กรรมเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะอยากฟังเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมนะคะรีเควสต์มาได้แนะนำเพลงมาได้ค่ะ073514552ค่ะ

6นาฬิกากับอีก48นาทีนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูงานบุญงานกุศลวันนี้ไม่มีค่ะเราไปถึงข่าวพูดถึงกิจกรรมก็ไม่มีก็ยังคงค้างอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะคะคุณสมบัติฐานกองเกินค่ะอายุ 18-20 ปีเกิดพ.ศ. 2550-2552 ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการแล้วก็อายุ 22-26 ปีเกิดพ.ศ. 2544-2548 ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะคะและฐานกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544ฐานกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินเดือน 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยง 2,880 บาทก็คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็โควต้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนักเรียนจ่าฐานเรือและนักเรียนจ่าอากาศโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนพิเศษเพิ่มสำหรับการสอบแล้วก็คัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใน10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะนอกจากนี้แล้วมีโควต้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนักเรียนจ่าฐานเรือและนักเรียนจ่าอากาศโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนใน10ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการนะคะการทำสัญญาจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ฐานกองประจำการมีระยะเวลา4ปีต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีนะคะก็เปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดก็สามารถที่จะ เข้าไปในช่องทางนะคะรับทางเว็บไซต์หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทางการรับสมัครทางเว็บไซต์กันได้นะคะหรือว่าไปที่rtarf.mi.th นะคะ ataf.mi.th นะคะหรือว่าข้อมูลได้ที่ LINE Open Chat ของพลทหารอาสากองบัญชาการกองทัพไทยปี2570ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่อยากจะเป็นทหารนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เดลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจฝนธนสุนทรโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้